0: คะคือว่านับตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยค่ะช่อง9สำนักข่าวไทยบมจ.สมท.เนี่ยนะคะมีรายการใหม่ค่ะเป็นรายการต่างประเทศนะคะออกอากาศทางช่อง9กด30นะคะ9 World News ค่ะซึ่งเจเจเป็นผู้ดำเนินรายการเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำรายการนี้มาวันนี้จะเป็นวันที่6แล้วนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะอยากให้ไปติดตามข่าวสารกันต่อค่ะที่ช่อง9กด30ค่ะกับรายการ9 World News ค่ะเป็นรายการต่างประเทศที่จะทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้เปิดโลกกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็มีข่าวที่ดีต่อใจฟีลกู๊ดสร้างพลังให้เราพร้อมรับวันใหม่ได้ชมกันด้วยค่ะ
1: กี่โมงครับพี่ครับ
0: 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงค่ะ
1: เดี๋ยวไปตามกันนะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: เห็นคุณอัมภัยเห็นขอบพระคุณครับเห็นคุณอัมภัยแล้วก็คุณชวาลนะครับแล้วก็คุณกรุ๊ปตัวครูพี่หมายคุณพี่ครูพี่หมายนะครับบอกว่าเห็นพี่เจเจผ่านจอมานานมากวันนี้สไลด์ผ่านปกติฟังผ่านแอป Encore นะครับไม่เห็นลุคนี้สร้างแรงบันดาลใจอยากเปลี่ยนตัวเอง
0: โอ้โหเปิดใจจังขอบคุณนะคะดีนะที่พี่ต้นพูดเพียงว่าเห็นในจอมานานมากไม่ใช่นานมาก
1: จริงเขาก็มีกอไก่อยู่หลายตัวพี่นะพี่ต้น
0: แต่ไงก็ตามขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจเราทั้งสองคนค่ะ
1: ครับแล้วก็ทาง TikTok ก็มีคุณเจคุณเพรคุณเพรนี่บอกว่าอะไรนะเลื้อยสยอง2,000โยชน์ตอนที่เราดูข่าววัว
0: อ๋อ
1: แล้วคุณวิเศษนะครับคุณยูคุณสุเฟียนนะครับแล้วก็คุณไอออนเกิร์ลนะครับมาเป็นกำลังใจเราจากหาดใหญ่บอกว่าวันนี้เหมาะหนามากครับผมกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ครับ
0: ค่ะเราไปต่อกันนะคะกับข่าวที่น่าจะสามารถเล่าได้อีกประมาณ 2-3 ข่าวนะคะพี่ต้นคะ
1: ครับผมเอาแบบสั้นๆเลยนะครับผมก็มีข่าวอันนี้จากซึ่งเป็นเรื่องต่อกันนะครับก็คือลุยวิตตองเนี่ยเขาฟ้องร้องบริษัทที่ขายชานะครับขายพวกชาไข่มุกเนี่ยของจีนแล้วก็ศาลของมอลลี่ทีแล้วศาลก็ตัดสินให้หลุยส์วิตตองเนี่ยชนะแล้วก็จะมอลลี่ทีเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเสียหาย10ล้านหยวนนะครับนั่นเป็นศาลขั้นต้นนะครับพอบอกว่าคำตัดสินนี้ออกไปก็ทำให้ผู้คนในประเทศจีนเนี่ยออกมาถล่มกันเละเลยนะครับคือถล่มศาลด้วยถล่มหลุยส์วิตตองด้วยเพราะว่าตอนที่หลุยส์วิตตองเนี่ยเขาไปฟ้องร้องมอลลิชีเนี่ยเพราะคือโลโก้ของมอลลิชีเนี่ยเขาใช้เป็นนะครับเป็นดอกไม้กลีบดอกไม้สี่แฉก
0: ใช่
1: ซึ่งมันจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับโลโก้บางส่วนของหลุยส์วิตตองเหมือนกันนะครับ
0: แต่ว่า
1: ค
0: น
1: ในประเทศใช่ครับผมทีนี้แต่ว่ามันคล้ายแต่มันก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวนะครับตอนนี้คนจีนในวอยโปเนี่ยเขาก็เลยออกมาถล่มกันบอกว่าเอ๊ะแต่ว่าลายนี้เนี่ยมันเป็นลายดั้งเดิมของจีนนะเป็นลายที่แบบมีมาตั้งแต่โบราณและอย่างน้อยมีอายุมากกว่า1,000ปีเป็นต้นไปก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วมรดกทางวัฒนธรรมของเราที่คนอื่นหยิบเอาไปแล้วก็ไปแพทเทิร์นไปจดเป็นทะเบียนเป็นการค้าของตัวเองเนี่ยทำไมเราไม่สามารถที่จะใช้ในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของตัวเองเราไม่วัฒนธรรมเก่าแก่นี่มันไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายไม่มีราคาอะไรเลยเหรอนะครับแล้วก็ยังตั้งคำถามไปที่ผู้พิพากษาด้วยว่าไม่มีความรู้สึกถึงอำนาจที่ประทายของชาติหรืออย่างไรนี่มันเป็นสมบัติของเราเก่าก่อนซึ่งเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นลายที่อยู่บนกระเบื้องที่เขาปูพื้นห้องน้ำหรือว่าอยู่เป็นบนลายกระจกที่ติดตามห้องน้ำต่างๆนะครับก็ยังมีผู้คนเนี่ยก็ไปว่าบอกว่าถุงหรือว่ากระเป๋าหลุยส์วิตตองเนี่ยก็เป็นแค่แบบทอยเลทแบ็กนะครับคือหรือมันถุงที่มาจากลายมาจากห้องน้ำของจีนก็ดูกันต่อไป
0: ก็ล่าสุดก็มีรายงานใช่ไหมคะว่าจะอุทธรณ์แล้วใช่ไหมคะ
1: หรือเปล่าจะอุทธรณ์หรือเปล่า
0: ล่าสุดมีรายงานว่าอุทธรณ์แล้วค่ะพี่ต้นคะแล้วก็อุทธรณ์โดยให้เหตุผลอย่างที่เมื่อสักครู่พี่ต้นเล่ามาเนี่ยแหละว่าลายที่นำมาใช้เป็นโลโก้ของมอลลิทีเนี่ยเป็นลายโบราณของจีนที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังนะฮะและก็มีกระแสที่พูดกันในสื่อโซเชียลนะคะว่าโอ้นี่เป็นดอกไม้ที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียวเพราะว่ามีการฟ้องร้องกันด้วยมูลค่าสูงขนาดนี้นะคะก็น่าติดตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้ว

0: เนี่ยมอลลี่ทีหรือหลุยส์วิตตองจะเป็นฝ่ายชนะนะหลุยส์วิตตองเนี่ยไปฟ้องที่ศาลในประเทศจีนนะฮะศาลประชาชนกลางในประเทศจีนค่ะนะคะเอาล่ะไปต่อกันค่ะกับอีกเรื่องนึงนะคะมีรายงานจากลาวด้วยเช่นกันแต่ว่าอันนี้เป็นรายงานจากสำนักข่าวชายขอบค่ะบอกว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะคะทางการลาวเข้มงวดมากเลยทีเดียวนะคะสามารถกวาดจับอาชญากรไซเบอร์ไม่ต่ำกว่า 4,400 คนค่ะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีสอนใส่ศรีพันดอนนะคะก็ได้เปิดเผยในวาระพิเศษการประชุมสภาแห่งชาติเมื่อวันที่6กรกฎาคมด้วยเช่นกันนะคะว่าหน่วยงานหลายแห่งค่ะจับกุมเป้าหมายได้มากกว่า44จุดนะคะที่เปิดดำเนินการอาชญากรรมทางไซเบอร์ช่วงมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาได้มากกว่า 4,480 คนนะคะจาก25สัญชาติในจำนวนนี้เนี่ยมีคนสัญชาติลาวด้วย700เกือบจะ800คนนะคะที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมทางออนไลน์ข้ามชาติลักลอบดำเนินการทั่วประเทศโดยรัฐบาลลาวเนี่ยเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างมาอย่างต่อเนื่องนะคะเฉพาะเดือนมิถุนายนจับกุมผู้ต้องหาได้มากกว่า900คนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ข้ามชาติหรือที่เรียกกันว่าออนไลน์สแกมเมอร์นั่นเองนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นปฏิบัติการที่เข้มข้นอย่างมากของทางการลาวค่ะ
1: ครับผมปิดท้ายข่าวสั้นๆนะครับอันนี้สิ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราอยากให้มันเกิดในบ้านเราเหมือนกันนะครับแต่มันก็คงจะไม่มีทางเป็นไปได
0: ้มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเราอยากรู้
1: เรื่องของการประหารชีวิตครับประหารชีวิตข้าราชการแล้วก็นักการเมืองที่โกงกินชาติบ้านเมืองครับศาลประชาชนระดับกลางฉางโจวนะครับแถลงเมื่อวันจันทร์นี้ว่าหยางยูหลินรับเงินและทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมายรวมกว่า 2,200 ล้านหยวนนะครับหรือประมาณ324ล้าน US ดอลลาร์ในขณะดำรงตำแหน่งต่างๆในรัฐบาลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536ถึงปี2566นะครับก็ตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ยึดทรัพย์สินทั้งหมดนะครับเพื่อจะมาให้ cover กับจำนวนเงินที่สูญเสียไปของรัฐบาลนะครับเขาบอกว่าการตัดสินประหารชีวิตข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่ติดสินรับสินบาทค่าสินบนนี้เป็นเรื่องปกตินะครับขอบอกก่อนหน้านี้ในปี2024ก็ลีเจียงผิงเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นของมองโกเลียในนะครับก็ถูกประหารชีวิตหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์และก็ติดสินให้ผู้คนต่างๆได้โครงการได้อะไรต่างๆจากทางรัฐบาลโดยมิชอบครับอยากให้บ้านเรามีจังเลยอ่ะ
0: จริงเขาเอาจริงเอาจังมากกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำคนปัจจุบันนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะและช่วงหน้ามาพบกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: คำว่าโปร่งใสไม่ได้แปลว่าเชื่อใจกันไปเองแต่ต้องมีข้อมูลให้ดูให้ตรวจสอบได้จริงความโปร่งใสคือการเปิดข้อมูลไม่ใช่แค่พูดว่าทำถูกต้องหน่วยงานรัฐจึงต้องประเมินผ่านตัวชี้วัด ITA ของสำนักงานปปช.เพื่อดูว่ามีการเปิดเผยงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างและชื่อคู่สัญญาให้ประชาชนรับรู้มากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าโครงการสร้างถนนข้อมูลที่โปร่งใสต้องบอกชัดว่าใช้งบเท่าไหร่ใครเป็นผู้รับเหมาและเสร็จเมื่อไหร่ยิ่งข้อมูลเปิด ผยมากเท่าไหร่โอกาสจะหัวหรือทุจริตก็ยิ่งลดลงเพราะจะมีทั้งประชาชนสื่อและนักวิชาการช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้สังคมครับในการประชุมหมู่บ้านครั้งต่อไปลองถ

0: ามหาข้อมูลดูครับว่าโครงการต่างๆใช้งบเท่าไหร่ใครเป็นคนทำคุณไม่ได้เรื่องมากนะครับแต่คุณกำลังทำหน้าที่เจ้าของเงินภาษีและถ้าพบความไม่โปร่งใสแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205ได้ทันทีสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
3: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Good Morning อาเซียน
4: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านจะมาพูดถึงประเด็นที่จีนกับรัสเซียเนี่ยซ้อมรบร่วมกันท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวนมีอะไรอยู่เบื้องหลังการซ้อมรบนี้หรือไม่ติดตามจากอาจารย์กันเลยค่ะ
5: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
6: ครับสวัสดีทั้งสองท่านอ
7: รุณสวัสดิ์ครับ
6: ฟังครับสวัสดีครับ
4: ค่ะอาจารย์ยังคงอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าคะหรือว่ากลับไป
6: ใช่ครับยังอยู่ในประเทศไทยครับเพราะว่าช่วงตลอดเดือนนี้ผมมีงานของEmpowering Youth Across ASEAN นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เราเอาเยาวชนจาก11ประเทศนะครับ110คนมาทำกิจกรรมด้วยกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนที่จะให้เขาเดินทางนะครับลงพื้นที่8ประเทศอาเซียนเพื่อที่จะทำโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกันกับ NGO CSO ท้องถิ่นครับ
4: โอ้น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์คะในประเทศไทยนี่ลงพื้นที่ที่ไหนบ้างคะแล้วทำอะไรบ้างอาจารย์ยกตัวอย่าง
6: ของเรามีเรื่องของกิจกรรมนะครับเรื่องของเขาเรียกว่ารีไซเคิลนะครับก็คือการทำในเรื่องของการรีไซเคิลนะครับคัดแยกขยะในโรงเรียนรัฐบาลทั่วทั้งกรุงเทพมหานครนะครับว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะทำให้เรื่องของการแยกขยะเนี่ยมันไม่ใช่จบลงแค่ที่ถังขยะของโรงเรียนแต่ว่าตลอดทั้งห่วงโซ่ประทานของสิ่งที่เราเรียกว่า circular economy หรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้จริงๆนะครับแล้วก็ขยะเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างมูลค่าได้จริงๆครับ
4: โอ้น่าสนใจมากเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานของอาจารย์ด้วยนะคะ
6: ครับขอบพระคุณครับ
4: ค่ะ
6: คุณครับ
4: ทีนี้มาถึงประเด็น
7: ไปเป็นเด็กจังเลยจะได้ร่วมงานนี้ด้วย
4: จะได้ไปด้วย
6: ครับ
4: ค่ะไม่ทราบว่าโตแบบนี้จะไปร่วมงานไปสังเกตการได้หรือไม่นะคะอาจารย์คะ
6: โอ้ยได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวให้นายเบอร์นิวส์ไปทำข่าว
4: โอ้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
6: รายการดีๆนะฮะเคยดูกันไหมฮะช่อง9ช่วง8โมงเช้าๆอย่างเงี้ยนะครับเริ
4: ่
6: มมาตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา
4: ช่วยกันขายของขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะ8โมงครึ่งค่ะช่อง9เกือบ30นะคะ
7: 8โมงครึ่งถึง9โมง
6: ได้ข่าวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะฮะ
4: จริงค่ะรายการนี้พยายามทำให้เรื่องต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยได้สะท้อนย้อนคิดนะคะว่ามองเขาแล้วมามองเราดูบ้างว่ามันมีอะไรที่เราน่าจะปรับเพิ่ม เพื่อให้เราได้มีมาตรฐานทัดเทียมกับเขาหรือว่ามีเรื่องดีต่อใจอุ้ยน่าสนใจมากค่ะอาจารย์คะรายการนี้เขาดีจริง
6: นายเวิร์ลนิวส์นะฮะดำเนินรายการโดยเข้าใจว่าคุณวัชรินทร์เศรษฐกุล
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะวัชรินทร์เศรษฐกุลเองค่ะอาจารย์คะแล้วก
6: ็
4: เดี๋ยวจะขออนุญาตติดต่อหลังไมค์นะคะเรื่องการไปทำข่าวเรื่องที่เมื่อสักครู่นี้กำลังได้ถามอาจารย์ไปทีนี้มาถึงประเด็นโลกค่ะอาจารย์คะจีนกับรัสเซียมาซ้อมรบอะไรกันในช่วงนี้อาจารย์คะ
6: คือจริงการซ้อม
7: กันที่ไหนครับอาจารย
6: ์ซ้อมรบของจีนกับรัสเซียเนี่ยจริงๆมีตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มันเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพความสำคัญความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่แนบแน่นขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในทางแสนยานุภาพเพื่อที่จะคานอำ

0: นาจของสหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรตะวันตกในภูมิภาคที่เราเรียกกันว่าอินโดแปซิฟิกนะครับเพราะนั้นการรบการร่วมซ้อมรบที่สำคัญระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยอันแรกเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าวอสต็อกนะครับวอสต็อกเนี่ยแปลว่าตะวันออกนะครับแต่ว่ามันคือการซ้อมรบมานานมากแล้วนะครับที่เป็นการซ้อมรบทางบกกับทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคไซบีเรียนะครับจีนเนี่ยจะส่งกำลังพลยุทโธปกรณ์เครื่องบินรบนะครับเข้าร่วมซ้อมรบกับกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับอีกอันนึงนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันก็คือการร่วมรบที่เรียกว่าจอยซีนะครับจอยซีเนี่ยเป็นการซ้อมรบทางกองทัพเรือนะครับมีมาต่อเนื่องกันเกินกว่า10ปีแล้วนะครับเพื่อที่จะทำในสิ่งที่เขาเรียกว่า interoperabilities นะครับ interoperabilities ก็คือการซ้อมรบแบบที่เป็นการข้ามระบบนะครับเพราะว่าการส่งข้อมูลข้ามระบบใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นข้ามระบบของจีนกับรัสเซียหรือข้ามระบบจากกองทัพเรือสู่กองทัพอากาศจากเครื่องบินสู่เรือดำน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็แน่นอนเน้นมากที่สุดจอยซีที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้คือปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำนะครับแล้วก็การซ้อมอพยพทางทะเลนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของจอยซีทุกปีก็คือมันจะมีการซ้อมยิงเป้าหมายจำลองครับซ้อมยิงเป้าหมายจำลองเนี่ยก็คือทำเหมือนกับเรือรบจำลองเรือดำน้ำจำลองเครื่องบินจำลองลอยอยู่ในทะเลหรือบนอากาศหรือใต้น้ำแล้วเอาขีปนาวุธที่ทันสมัยที่สุดเนี่ยยิงให้ชมครับว่าอนุภาพทำลายล้างมันรุนแรงแค่ไหนนะครับกับอีกรหัสหนึ่งนะครับที่เป็นการซ้อมรบระหว่างจีนกับรัสเซียเราเรียกว่าNorthern Interactions นะครับ Northern Interactions เนี่ยจะเป็นเรื่องของการประสานงานในมิติความมั่นคงแบบทุกมิติแล้วโฟกัสไปที่บริเวณที่เป็นจุดเปราะบางที่สุดนั่นก็คือทะเลญี่ปุ่นครับซึ่งแน่นอนทะเลญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นแนวปิดล้อมทั้งจีนทั้งรัสเซียนะครับที่สหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยวางกำลังเอาไว้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือ2ประเทศนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ต้องการที่จะสื่อสารในเรื่องของการฝึกทางการทหารแต่มันเป็นการส่งข้อความเชิงสัญลักษณ์ไปในโลกตะวันตกหรือว่า Global North นะครับว่าทั้งสองประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อคานอำนาจแบบยูนิโพล่าหรืออำนาจเชิงเดียวของสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่านอกจากการซ้อมรบเนี่ยมันยังมีอื่นๆพ่วงตามต่อเนื่องมาด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องการลาดตระเวนร่วมกันทางอากาศนะครับเรื่องของการขยายขอบเขตในเรื่องของการปัจจุบันนี้มันไม่ได้ซ้อมรบกันอยู่แค่ตรงทะเลญี่ปุ่นหรือว่าพื้นที่ของรัสเซียกับจีนละแต่มันมีพันธมิตรเพิ่มเติมอย่างเช่นการร่วมซ้อมรบในทะเลอาหรับของรัสเซียจีนแล้วก็อิหร่านอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการออกไปลาดตระเวนจนเกือบจะถึงพื้นที่ที่ควรจะเป็นชายฝั่งของอลาสก้าของสหรัฐอเมริกา
1: ค่ะอาจารย์คะการจับมือร่วมกันครั้งขออภัยค่ะการจับมือร่วมกันครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นการแสดงในเชิงแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เคยมีมาเลยหรือไม่คะระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยค่ะ
0: ก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นแค่หนึ่งในหลายๆปฏิบัติการที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อย่างรอบปัจจุบันเนี้ย Joint C 2026เนี่ยจริงๆเริ่มต้นเมื่อวานเมื่อ2วันที่แล้วนะครับ6กรกฎาคมและจะซ้อมไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมนะครับสิ่งที่มันสำคัญในการซ้อมครั้งนี้เนี่ยก็คือมันมีการนำเอาอาวุธที่เป็นอาวุธเด็ดๆของแต่ละคนออกมาโชว์ในเชิงสัญลักษณ์นะครับอย่างเช่นตัวของรัสเซียเองเนี่ยนำเอาวายักษ์นะครับวายักษ์เนี่ยเป็นเรือธงนะครับเป็นแฟลกชิปที่เป็นเรือลาดตระเวนแต่ไม่ใช่เรือลาดตระเวนธรรมดาแต่ว่าติดขีปนาวุธนำวิถีนะครับเรือฟรีเกตนะครับระดับที่เรียกว่าเขาเรียกซูโรวีนะครับเป็นเรือฟรีเกตแล้วก็เรือดำน้ำแต่ว่าเป็นเรือดำน้ำขนาดใหญ่นะครับยูฟ่านะครับแล้วก็เรือกู้ภัยมาซ้อมรบแล้วก็มาโชว์เคสนะครับในขณะที่จีนเองเนี่ยกองกำลังกองทัพเรือภาคเหนือของจีนเนี่ยเอาเดสทรอยเออร์นะครับเรือเดสทรอยเออร์นี่ภาษาไทยใช้คำว่าอะไรเรือรบ
2: ที่ในเรือทำลาย
0: เหรอเรือพิฆาตเรือพิฆาตใช่เดสทรอยเออร์นะครับชื่อไคเฟิงนะครับไคเฟิงนี่เป็นชื่อเมืองหลวงเก่านะครับแล้วก็อันชานนะครับมาโชว์นะครับเอาเรือฟริเกตนะครับวูหูมาโชว์นะครับเอาเรือส่งกำลังบำรุงหลายๆลำมาโชว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโชว์เห็นศักยภาพในเรื่องของการกู้ภัย ใต้น้ำนะครับเพราะนั้น

0: การโชว์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของพลังอำนาจหรือกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่มันยังโชว์เห็นถึงเรื่องของสมองหรือว่า tactical integration ว่าทั้งสองกองทัพเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการทางการยุทธเข้าด้วยกันได้นะครับโดยมันจะเป็นการฝึกซ้อมรบที่เน้นตั้งแต่เรื่องของการรวมกำลัง force assembly พูดถึงเรื่องของ harbor based planning ก็คือก่อนรบเนี่ยมันต้องวางแผนกันอยู่บนท่าเรือใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็น at sea operation นะครับซึ่งสิ่งที่หลายๆฝ่ายจับตาก็คือตัวJoint Air and Missile Defense ครับนั่นก็คือเอาระบบการยิงขีปนาวุธของจีนกับรัสเซียเนี่ยมาอินทิเกรตรวมกันแล้วยิงด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงซึ่งอเมริกาเคยภูมิใจมากก็คือเขาถือว่าเขามีกองทัพเรือดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกแต่ตอนนี้รัสเซียกับจีนเนี่ยกำลังเอากองทัพเรือดำน้ำเป็นมาทำในเรื่องของ Anti Submarine Warfare เข้าด้วยกันนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือไอการฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรล่ะมันเป็น actual weapon use ครับมันใช้อาวุธจริงๆในการที่จะทดลองกันนะครับเพราะฉะนั้นไอเรื่องแบบนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดว่ามันสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียที่เขาเรียกว่า no limits partnership ถูกต้องไหมครับเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบที่คุณไม่ต้องมาเซ็นลงนามกันเรื่อง collective force เหมือนกรณีของนาโต้แล้วมาทะเลาะกันว่าไอ้ใครจะใส่เงินแค่ไหนถ้าคุณไม่ใส่เงินผมจะไม่ใส่เงินแต่ในกรณีของจีนกับรัสเซียเขาบอกเขาไม่ต้องลงนามกันแต่ความร่วมมือของเขาอ่ะมัน no limit มันไร้ขีดจำกัดนะครับแล้วมันเป็นการทำให้โลกเห็นนะครับว่านาทีนี้จีนกับรัสเซียมีสิ่งที่เรียกว่า geopolitical alignment หรือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันในทิศทางเดียวกันในทางภูมิรัฐศาสตร
1: ์
0: นั่นก็คือเน้นสร้างโลกที่มีลักษณะของโลกหลายขั้วอำนาจต่อต้านวิธีคิดแบบขั้วอำนาจเดียวของสหรัฐนะครับแล้วก็ข้อตกลงในการร่วมซ้อมรบระหว่างสีจิ้นผิงกับตัวของผู้นำรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็น gentleman agreement นะครับ อย่างที่ผมบอกมันไม่ต้องลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรแต่มันเป็นสัญญาสุภาพบุรุษเรื่องแรกสุดเลยคือเขาบอก no alliance ไม่ต้องรวมกลุ่มกันแบบนาโต้นะครับเรื่องที่สองNo confrontations นั่นก็คือรัสเซียกับจีนซึ่งจะมีพรมแดนติดกัน 4,000 กิโลเนี่ยจะไม่มีความขัดแย้งใดๆกันเด็ดขาดทั้งคู่พร้อมที่จะหันหลังชนกันได้โดยที่ไม่ต้องระแวงหลังซึ่งกันและกันเพราะว่าเขามีพรมแดนกันยาวมากเขาแค่เอาหลังชนกันก็คือบริเวณที่เป็นไซบีเรียถูกไหมครับแล้วมองไปรอบๆแล้วสู้กันอีกอันนึงก็คือจีนกับรัสเซียบอกชัดเจนนะครับว่า not targeting third partyก็คือจะไม่มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อถล่มใครโดยเฉพาะซึ่งไอ้เนี่ยมันส่งสัญญาณไปที่อีกขั้วอำนาจหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาโดยตรงถูกต้องไหมครับเพราะว่าอย่างพันธมิตรนาโต้เนี่ยเรารู้แล้วมันถูกสร้างขึ้นมาเพื
1: ่
0: อยันกับรัสเซียโดยตรงเป็นต้น
1: ดูเป็นสัญญาสุภาพบุรุษที่บรรลุนิติภาวะมากๆเลยนะคะอาจารย์คะ
0: ใช่แต่สำหรับพวกเราที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอย่างเช่นประเทศไทยอย่างเช่นอาเซียนเนี่ยเราก็ต้องมองด้วยความระมัดระวังถูกต้องไหมครับเพราะว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดของการซ้อมรบครั้งนี้เนี่ยมันคือการทำให้เราต้องกลับมาทบทวนคอนเซปต์ในเรื่องของอาเซียนเซ็นทรัลิตี้เพราะว่าถ้าอาเซียนเราเองเนี่ยพยายามที่จะสร้างกลไกทางด้านความมั่นคงที่ไกลกว่าขอบเขตของแค่อาเซียน11ประเทศอะอย่างเช่นเรื่องของอาเซียนรีเจียนอลฟอรัมเรื่องของ ADMM+ ที่เรามีกลไกอยู่แล้วอ
1: ะ
0: ถ้ากลไกมันทำงานได้สมบูรณ์จริงๆอ่ะทำไมเขาต้องมาร่วมซ้อมรบกันแล้วสร้างความตึงเครียดในพื้นที่ตรงนี้แปลว่ากลไกของเราอาจจะต้องถูกทบทวนระดับหนึ่งถูกต้องไหมครับและแน่นอนที่สุดถึงแม้เขาบอกเขาจะไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ประเทศที่3ประเทศใดประเทศหนึ่งน
1: ะ
0: พื้นที่ซ้อมรบคุณมันใกล้ทะเลจีนใต้ของผมอ่ะ
1: เ
0: พราะนั้นสำหรับประเทศไทยซึ่งเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นคู่พิพาทอยู่ในทะเลจีนใต้อ
1: ะ
0: แล้วเราเองก็ต้องการที่จะถ่วงดุลอำนาจอยู่ระหว่าง2มหาอำนาจก็คือจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันทำให้การทูตแบบไผ่ลู่ลมหรือว่าการวางยุทธศาสตร์ในการที่จะถ่วงดุลอำนาจของเราเนี่ยมันยุ่งยากต่อมายิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะค่ะพี่ต้นมีคำถามอะไรไหมคะพี่ต้นคะ
2: ก็อย่างที่ได้รายงานข่าวไปนะครับว่าเขาเพิ่งจะซ้อมยิงขีปนาวุธนะครับอาจารย์ที่ยิงจากเรือดำน้ำแล้วไปจนถึงนู่นหมู่เกาะโซโลมอนห่างออกไปถึง 4,300 กิโลอันนี้

0: นี่มันไอ้ 4,300 ไมล์ฮะอันเนี้ยมันจะทำให้อเมริกาเนี่ยประวัติค่อนข้างอะไรตรงนี้ไหมเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าในระยะแบบนี้ยิงออกจากเรือดำน้ำสามารถที่จะไปถล่มทำลายทางด้านตะวันตกของอเมริกาได้สบาย
1: ๆก็ผมคิดว่าจริงๆนาทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแต่เฉพาะจีนกับรัสเซียที่ทำเรื่องพวกนี้ได้ถูกต้องไหมครับแล้วมันก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะเรื่องของการยิงจากเรือดำน้ำถูกต้องไหมก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินในช่วงที่เรารายงานสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนใช่ไหมครับที่มันมีขีปนาวุธที่มีความเร็วระดับเหนือเสียงไปหลายๆเท่าอ่ะซูเปอร์โซนิกแบบ15เท่า30เท่าซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้ฝ่ายสหรัฐอเมริกาเขาก็ยังไม่มีดังนั้นมันก็จะต้องเป็นตัวกระตุ้นสำคัญนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาต้องไปปรับยุทธศาสตร์แล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีในการที่จะเข้าทันกับการพัฒนาอาวุธของฝั่งนี้มากยิ่งขึ้นแล้วมันเองก็อาจจะต้องทำให้เราเองเนี่ยคำนึงถึงด้วยว่าเอ๊ะยุทธศาสตร์การหลักนิยมในการใช้อาวุธในการที่จะกระจายความเสี่ยงในการที่จะครอบครองอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศไทยเนี่ยเราจะกระจายความเสี่ยงยังไงเพื่อสร้างดุลตรงนี้ให้ได้ว่าเราไม่ได้พึ่งพาชาติใดชาติหนึ่งมากจนเกินไปในขณะเดียวกันอันหนึ่งที่เราเห็นด้วยชัดเจนเลยก็คือเราเริ่มมีความร่วมมือกับทั้งสหรัฐแล้วก็จีนมากยิ่งขึ้นนะครับในการจะพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ของไทยเราให้มันเกิดอุตสาหกรรมอาวุธอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมตรงนี้เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องจับตาดูต่อคร
2: ับ ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะ
3: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากๆครับ
1: คุณจบแล้วอย่าลืมดูนายเบอร์นิวต่อเลยนะครับ
2: โอ้ยขอบพระคุณค่ะ
0: ช่วยขายครึ่งด้วย8โมงครึ่ง
2: ช่อง9กด30ช่อง9กด30วันนี้ทั้ง3คนขอลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่8กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะว่าเป็นไปตามเป้าหมายทุกประการมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะสมบูรณ์เรียบร้อยภายในเดือนตุลาคมนี้ก็คาดว่าเราจะมีเวลาอีก2เดือนในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงกลางเดือนธันวาคมปีนี้จากที่ได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สำคัญที่สุดก็คือได้เห็นการทำงานของทุกทีมที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ต้องใช้ฝีมือใช้แรงงานผู้ควบคุมงานทุกคนก็มีความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำงานนี้ให้สมพระเกียรติที่สุดในฐานะที่

0: เคยทำงานประเภทนี้มาก่อนในอดีตการก่อสร้างโครงการต่างๆดูในเรื่องของเนื้องานดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมความก้าวหน้าสภาพหน้างานค่อนข้างจะสบายใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามความคาดหมายอย่างแน่นอนแล้วก็มีความสวยงามทุกอย่างที่สำคัญก็คือเราได้เห็นการใช้วัฒนธรรมใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีใช้ศิลปะที่มีมาแต่ดั้งเดิมของประเทศของเรามาประกอบตลอดจนใช้เรื่องราวต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระองค์เกี่ยวข้องกับความเป็นพระองค์ท่านเราได้ใช้ทุกอย่างมาประกอบเพื่อถวายพระเกียรติยศถวายพระราชอิสริยยศให้สมบูรณ์ไม่ทิ้งโบราณราชประเพณีแล้วก็มีเนื้อเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้คนไทยทุกคนได้น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ค่ะประเด็นนี้นะคะมีเรื่องนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะถวายพระเพลิงพระพันปีธันวาคมนายกติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาตรสมเด็จพระพันปีหลวงคืบหน้า 90% มั่นใจเสร็จตามแผนเดือนตุลาคมส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกลางธันวาคม69ผบ.ทบ.พร้อมคณะตรวจการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานในพระราชพิธีใกล้แล้วเสร็จเกือบ 100% ขณะที่หนังสือพิมพ์ก็มีพาดหัวข่าวและภาพข่าวด้วยนะคะก็เป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและชมการทำพระโกฏไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: ครับมาติดตามผลการตรวจสอบกระดาษคำตอบข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่กว่า 15,000 รายนะครับพบความผิดปกติครั้งใหญ่มีผู้ที่ได้คะแนนสอบไม่ตรงกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบสูงถึงประมาณ 5,000 คนด้านนายกรัฐมนตรีลั่นสะท้อนภาพการร่วมกันโกงสั่งขยายผลตรวจสอบผู้เข้าสอบทั้งโครงการกว่า 400,000 คนนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเผยว่าการตรวจเช็ครายชื่อผู้ที่เรียกบรรจุไปแล้วใน3กลุ่มแรกกว่า 15,000 คนพบข้อเท็จจริงที่น่าตกใจคือมีผู้ที่มีผลคะแนนประกาศไม่ตรงกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบมากถึงประมาณ 5,000 คนซึ่งถือเป็นจำนวนที่มากอย่างมีนัยสำคัญโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้ปปช.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกสท.เพื่อดำเนินการไต่สวนความผิดในภาพใหญ่ต่อไปซึ่งถ้าหากปปช.ตรวจสอบเสร็จสิ้นและชี้มูลความผิดกลุ่มคนทั้งจะถูกเพิกถอนสถานะเป็นข้าราชการและถูกเรียกคืนเงินเดือนย้อนหลังทั้งหมดตามกฎหมายทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุครับตัวเลขผู้กระทำผิดที่สูงถึง 5,000 คนสะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงกระบวนการร่วมกันโกงที่กลุ่มขบวนการอาศัยช่องโหว่หวังทำลายหลักฐานข้อสอบตามระยะเวลาซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยหากมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าทุจริตแน่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจสั่งระงับหรือเพิกถอนการบรรจุได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลการตรวจจากศาลพร้อมกันนี้นะครับได้สั่งการให้ขยายผลตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบในระบบทั้งหมดอีกกว่า 400,000 รายโดยมี DSI ปปท.ปปช.ร่วมล้างระบบนะครับล้างระบบยืนยันว่ารัฐบาลเด็ดขาดในการปราบปรามสิ่งสกปรกออกจากระบบราชการโดยไม่เห็นแก่หน้าใครขณะเดียวกันนายอาศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสอถอจำนวน5รายพร้อมกับเซ็นคำสั่งทั้งหมดให้พ้นจากตำแหน่งเดิมให้มาช่วยราชการเพื่อเปิดทางให้เกิดความโปร่งใสซึ่งปรากฏรายชื่อข้าราชการระดับสูงทั้งอดีตอธิบดีสอถอรองอธิบดีรวมถึงผู้อำนวยการกองและผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนทางด้านนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงบอกว่าในฐานะข้าราชการเก่ารู้สึกเสียใจจนบอกไม่ถูกที่เห็นคนแต่งเครื่องแบบสีกากีมานั่งแก้ไขคะแนนสอบซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้ยืนยันจะใช้โอกาสนี้ในการล้างบ้านและเปลี่ยนมาใช้มาตรการไล่ออกแทนการ early retire เพื่อปิดช่องโหว่ทางนโยบายอย่างยั่งยืนนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับพังงะเปิดผลโกงสอบท้องถิ่นเจอพิรุษ 5,000 คนหลังตรวจใหม่

15,000 รายอนุทินเตรียมฟันกรารูดสั่งเพิกถอนเรียกเงินคืน5ข้าราชการสทโดนย้ายแล้วมท.4เผยผลตรวจสอบโกงทุจริตข้าราชการท้องถิ่นพบการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกัน5

0: ระงับเงินเดือนครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะอึ้งคะแนนไม่ตรงคำตอบโกงสอบสอถอโยนปปช.เชือด 5,000 คนผิดพ้นข้าราชการรุทธพลเล็งรับคดีพิเศษปกรณ์ลั่นแย่มากงัด5มาตรการสกัดมท.4เผยผลสอบกระดาษคำตอบพบ 5,000 คนคะแนนไม่ตรงส่งปปช.จัดการต่อหากบรรจุไปแล้วยังทำงานต่อจนกว่าสอบเสร็จชี้หากผิดจริงไล่ออกเรียกคืนเงินเดือนย้อนหลังปลัดมท.เผยเซ็นตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสถ.แล้วยอมรับรายชื่อตรงตามข่าวสั่งย้ายทั้งหมดพ้นตำแหน่งเดิมขอให้คณะกรรมการกำหนดกรอบเวลาและประเด็นสอบวินัยปกรณ์เพาะเห็นแล้วน้ำตาจะไหลรับไม่ได้คนใส่ชุดกากีนั่งแก้คะแนนสอบเร่งชง5มาตรการบอร์ดกพ.ปิดช่องโกงสอบราชการเข้าครม.ลั่นถึงเวลาล้างบ้านขู่ข้าราชการเอี่ยวโกงหมดอนาคตไม่มีสิทธิ์ early retire สั่งฟันวินัยร้ายแรงไล่ออกสถานเดียวส่วนมติชนก็ประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันนะคะผลตรวจล็อตแรก 1.5 หมื่นชื่อ 5,000 ข้าราชการส่อโกงช็อกกระจายทั่วประเทศไล่เช็คให้ครบ 400,000 คนอนุทินเชื่อร่วมกันทุจริตปลัดสั่งเด้งและสอบ5บิ๊กสอถอปกรณ์ลั่นก็สอถอรับผิดชอบภูมิใจไทยชงเพิ่มโทษจำคุก15ปีค่ะ
0: ครับรัฐบาลเตรียมเดินหน้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่า Early Retire นะครับในงบประมาณปีงบประมาณ2570หวังลดงบภาระงบประมาณรายจ่ายประจำเนื่องจากว่าพบตัวเลขพุ่งสูงขึ้นนะครับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวคิดการให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.ศึกษาเรื่องการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อให้มีผลทันทีภายในปีงบประมาณ2570ว่าเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลมีภาระรายจ่ายประจำที่สูงมากจนส่งผลกระทบต่องบประมาณลงทุนและงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนจึงมีแนวคิดที่จะลดจำนวนข้าราชการลงผ่านระบบสมัครใจควบคู่กับการปรับลดตำแหน่งในระบบราชการทั้งหมดที่มีความจำเป็นเนื่องจากว่ามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานประจำวันได้แล้วเช่นตำแหน่งพนักงานพิมพ์และงานด้านธุรการโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่กลุ่มข้าราชการพลเรือนก่อนหากได้ผลดีจะขยายผลต่อไปยังหน่วยงานท้องถิ่นองค์การมหาชนทหารตำรวจต่อไปพร้อมกับยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดจะเป็นไปอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามความพร้อมของแต่ละหน่วยงานและจะไม่ทำให้เกิดความโกลาหลในระบบราชการอย่างแน่นอนสำหรับหลักเกณฑ์เรื่องของอายุผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั้นนะครับรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ว่าจะต้องมีอายุ55ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า2ปีแต่เมื่อพิจารณาในแง่ของทักษะการเปิดกว้างให้กลุ่มคนอายุประมาณ40ปีเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนสายอาชีพหรือพัฒนาทักษะใหม่ๆได้ง่ายกว่าคนอายุ50ปีจึงมองว่าไม่ควรปิดกั้นเรื่องของเกณฑ์อายุและคาดว่าจะมีข้าราชการสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากซึ่งหลังจากนี้กพ.จะเป็นเจ้าภาพในการร่วมกับกรมบัญชีกลางกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.และสำนักงานกำกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.พิจารณารายละเอียดงบประมาณและกำหนดสิ่งจูงใจในรายละเอียดครั้งหนึ่งแต่ว่าจะไม่มีการบังคับอย่างเด็ดขาดนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในแนวหน้าเช่นเดียวกันครับลุยเออรี่ข้าราชการพลเรือนอายุ40ปีขึ้นไปปกรณ์เอาแน่หรือสวัสดิการใช้กับข้าราชการบรรจุใหม่ปกรณ์เปิดเดินหน้าเออรี่รีทายภายในปี70ประเดิมข้าราชการพลเรือนเริ่มตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นล็อกเป้าอัตราธุรการเสมียนใช้เทคโนโลยีเข้าแทนจ่อใช้ระบบประกันสุขภาพแทนสวัสดิการย้ำเป็นระบบสมัครใจหวังลดจำนวนข้าราชการหลังรายจ่ายประจำสูงขึ้นเริ่มใช้บรรจุใหม่ส่วนราชการเดิมให้เป็นตัวเลือกครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นร้อนทางการเมืองกันต่อค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้าง

0: รายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
2: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้ง

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงบรรยากาศการทำงานของคณะรัฐมนตรีนะคะว่ามีความคึกคักขึ้นหรือไม่หลังจากส่งสัญญาณให้รัฐมนตรีเร่งสร้างผลงานว่าคึกคักมาตลอดอยู่แล้วไม่ใช่คึกคักแบบสนุกสนานแต่คึกคักเพราะทุกคนทำงานอย่างเต็มที่รัฐบาลของตนเองเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาพูดให้ที่ประชุมครม.รับฟังว่าช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีแต่ละท่านทำอะไรไปบ้างและมีส่วนไหนที่ต้องการให้ครม.ได้แสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการประชุมครม.ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายกก็บอกว่ากำชับให้ทุกท่านได้สื่อสารการทำงานและผลงานให้ประชาชนได้รับทราบเยอะๆโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่กระทรวงใดทุกกระทรวงมีความสำคัญหมดรวมถึงกระทรวงโควต้าพักเพื่อไทยนอกจากนี้ก็ยังได้พูดคุยกับรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยว่าขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันสื่อสารการทำงานของกระทรวงของตัวเองให้ประชาชนรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์และทีมโฆษกรัฐบาลให้เน้นการประสานกับโฆษกแต่ละกระทรวงเพื่อจะได้เผยแพร่ผลงานออกไปให้ได้มากที่สุดเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำนะคะว่าการที่นายกบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยไม่ค่อยสื่อสารรวมถึงโฆษกรัฐบาลโฆษกกระทรวงและโฆษกพรรคด้วยหรือไม่นายกก็บอกว่าต้องถือว่าทั้งทีมต้องถือว่าทั้งทีมงานออกมาเยอะสิ่งดีๆที่ออกมาเป็นผลงานเป็นประโยชน์ของประเทศเป็นสิ่งที่เชื่อมั่นให้กับนานาชาติก็ออกมาเยอะไปหมดแต่ว่าทำไมถึงอยู่แค่วงเล็กต้องขยายออกไปถึงวงใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีตัวเลขข้อมูลประกอบเพื่อให้เป็นดิจิทัลฟุตปรินต์เอาไว้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าผ่านมา3เดือนเนี่ยเริ่มเห็นเขาลางการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วหรือไม่ซึ่งนายอนุทินก็บอกว่ายังค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวรวมถึงเรื่องการเมืองอื่นๆด้วยเลยนะคะรัฐมนตรีผวาแห่ตีปี๊บอนุทินติวเข้มกักปรับครม.เย้ยสว2ปีเอื้อน้ำเงินนายกกำชับครม.เร่งตีปี๊บผลงานให้ประชาชนทราบบอกเป็นจุดอ่อนที่ปรับปรุงได้ยังไม่มีเขาลางปรับครม.การันตีสุภาจีไม่มีหายหลังโซเชียลตามหารัฐมนตรีดาหน้าขานรับโปรโมทงานเพิ่มขึ้นวราวุธย้ำทำงานจริงต้องคู่ประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ดีแต่สร้างภาพลูกเทพขอเวลาพิสูจน์ตัวจุลพันธ์พอใจผลงานรัฐมนตรีเพื่อไทยเร่งเติมจุดขาดตกบกพร่องภริษฐ์เน็บหนูอย่าลืมรัฐมนตรีดีอีและมหาไทยมีผลงานโลกลืมไม่ลงซัด2ปีสวผลงานเอื้อระบอบสีน้ำเงินวุฒิสภาระบุวิจารณ์หัวสวเรื่องนานาจิตตังเพื่อไทยโหวตรับพรบนิรโทษตามสวแก้ไขชี้ตั้งกรรมธิการร่วมเสี่ยงกว่าค่ะ
2: ครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮากรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในสัดส่วนพรรคประชาชาติครับได้อภิปรายโจมตีงบประมาณของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.อย่างรุนแรงว่าภารกิจและบุคลากรของกอรมน.มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นเกือบทั้งหมดทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติถือเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณภาษีประชาชนปีละพันล้านบาทโดยไม่คุ้มค่าพร้อมกับระบุว่าผลงานที่เด่นชัดที่สุดใน2ถึง3เดือนที่ผ่านมากลับกลายเป็นภารกิจยิงสสซึ่งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้พร้อมหลักฐานรถและอาวุธปืนที่เป็นของกอรมน.จนทำให้สสในพื้นที่ชายแดนใต้เกิดความหวาดกลัวจึงเสนอให้ยุบหน่วยงานนี้ทิ้งแล้วนำงบประมาณไปจัดสรรช่วยเหลือผู้ยากจนแทนทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ได้ชี้แจงต่อข้อซักถามดังกล่าวว่ากอรมน.ยังมีความจำเป็นที่ต้องมีอยู่เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและบูรณาการการทำงานด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างส่วนข้อสงสัยเรื่องงบประมาณกำลังพลที่ลดลงและประเด็นทหารผียืนยันว่าระบบงบประมาณมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินคือผู้ปฏิบัติงานจริงตามคำสั่งเท่านั้นและหากตรวจพบการทุจริตหรือเอาเปรียบจะลงโทษตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดขณะที่นายชัดชัยบางชวดเลขา ธิการสมช.เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนใต้ว่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่จะให้ความรุนแรงยุติลงภายในปี70ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ปัจจุบันได้เริ่มแผนปรับลดการใช้กฎหมายพิเศษและจะนำกำลังอาสาสมัครทหารพรานหรืออส.เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนทหารในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วครับนอกจากนี้ในส่วนของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลแถลงว่าครม.มีมติเห็นชอบโอนย้ายข้าราชการระดับสูงโดยให้นางพงศวาสนีละโยธินซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมครบรอบ4ปีไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของแนวหน้าวันนอเดือดเสนอยุบกอรมน.ไร้ผลงานเด่นมีแต่ภารกิจยิงส.ส.ชี้คิดอะไรไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนลั่นนำงบไปช่วยเหลือคนยากจนดีกว่าด้านเลขากอรมน.แจงต้องมีเหมือนเดิมไว้อุดช่องว่างประสานงานยันพร้อมรับฟังความคิดเห็นลั่นไร้ทหารผีเบิกเบี้ยครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายก็กลับมาติดตามเรื่องของราคาน้ำมันก็มีข่าวดีค่ะ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: เตรียมตัวกลับมาเลย
5: โอเค
6: พง
7: เพียง
8: น่ากินจัง
9: ทั้งไก่ทอด
10: กุ้งปลาหมึก
11: หมูอัด
12: ผักมีประโยชน
13: ์รอบอร่อย
14: แน่นอนจ้า
15: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
16: ตราฉลากทอง
17: จึงทำให้ทุกอย่าง
18: กรอบอร่อยมาก
19: ไหนบอกองเพียง
20: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
21: เหนื่อย
22: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
23: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวช่วงสุดท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าสั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปหาทางในการลดราคาขายปลีกน้ำมันลงให้ได้เหตุผลก็คือประชาชนทั่วไปได้รับทราบราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ลดลงแล้วและราคาก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวราคาขายปลีกในประเทศก็สมควรที่จะลดลงโดยต้องนึกถึงค่าครองชีพค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและต้นทุนของผู้ประกอบการที่ทำมาหากินเป็นหลักรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะลดค่าน้ำมันลงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ผมก็แค่บอกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะผู้บริหารว่าตอนราคาในตลาดโลกขึ้นเราก็ไปขอประชาชนขึ้นตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลงแล้วเราก็ไม่ต้องไปขอให้ประชาชนในการลดราคาลงก็ลงให้เขาไปเลยลงทันทีและลงให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ค่อยๆปรับลงซึ่งรัฐมนตรีพลังงานก็ได้รับนโยบายในเรื่องนี้ไปนะคะหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพาดหัวข่าวนายกสั่งลดราคาน้ำมันเอกนัทลุยไม่รอสิงคโปร์เอกชนปลื้มไทยช่วยไทยสุรศักดิ์ชูบิ๊กอีเวนต์บูมเศรษฐกิจอนุทินสั่งเอกนัทลดราคาน้ำมันค้าปลีกทันทีหลังราคาตลาดโลกลงเชื่อสินค้าทยอยปรับราคาลงตามค่ะ
2: ครับหลังจากนายเอกนัทได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.นะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เป็นการด่วนเมื่อเย็นวันนี้ครับที่ประชุมกบน.ก็มีมติเห็นชอบปรับเปลี่ยนอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดในประเทศปรับลดลงทันทีโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรทำให้ดีเซลหมุนเร็ว B7 ครับมีราคาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรดีเซล B20 อยู่ที่29.94 บาทต่อลิตรส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ครับปรับลดลง2.51 บาทต่อลิตรโดยแก๊สโซฮอล์95ปรับลดลงมาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรซึ่งราคาขายปลีกน้ำมันอัตราใหม่นี้มีผลบังคับใช้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับรวดเร็วทันใจเอกนัทขานรับนายกทุบราคาเบนซินดีเซลทุกชนิดลง2.50 บาทมีผลวันนี้เป็นต้นไปครับ
1: กรณีที่มีรายงานข่าวตรวจพบนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 4,233 คนหรือว่าคิดเป็นจำนวนมากถึง 33% นะคะซึ่งทางนายชุมพิษเตชะรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบร้านค้าอย่างเร่งด่วนซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางนายแพทย์หัสชาเนื่อยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็ชี้แจงว่าตัวเลขที่พบจำนวนมากในปีนี้ไม่ได้หมายความว่าเกิดการระบาดที่ผิดปกติแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะปีแรกที่ได้นำนวัตกรรมตรวจหาแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาใช้คัดกรองนิสิตใหม่เพราะสะดวกใช้เวลา15นาทีก็ตรวจพบได้แม้พยาธิมีน้อยหรือยังไม่ถึงระยะที่พยาธิออกไข่แตกต่างจากการตรวจอุจจาระแบบเดิมที่มักให้ผลลบหากหาไข่พยาธิไม่พบค่ะประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะสทจี้เลิกเปิบดิบกันพยาธิสสจโต้ไม่ระบาดใช้นวัตกรรมใหม่คัดนิสิตปี1มอดำขออภัยค่ะคัดนิสิตปี1มอดัง15นาทีรู้ผลได้เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตือนภัยพยาธิใบไม้ในตับทานอาหารปรุงสุกรณรงค์ไม่ทานดิบหลังนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามพบเชื้อพยาธิกว่า 4,000 คนจากเปิบส้มตำปลาร้าดิบส่อลามป่วยมะเร็งท่อน้ำดีสสจมคยันตัวเลขที่เจอไม่ใช่การระบาดเป็นปีแรกใช้นวัตกรรมตรวจหาแอนติเจนพัฒนาโดยมคมาคัดกรองนิสิตใหม่สะดวกเพียง15นาทีรู้ผลขณะที่เจ้าของร้านส้มตำครวนอย่าโยนบาปลั่นใช้ปลาร้าปรุงสุกนับ10ถึง15ปีค่ะ
2: ครับมาดูความคืบหน้าคดีแอร์สาวนะครับพลตำรวจโทอาชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือว่าบช.ปส.เปิดเผยผลหลังจากการประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อลุยขยายผลคดีเครือข่ายลักลอบ ลักลอบขนเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียซึ่งเชื่อมโยงกับกรณีที่นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยที่ถูกจับกุมนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังมุ่งเน้นการสืบสวนเชิงลึกเพื่อแกะรอยเส้นทางลำเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปถึงพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นต้นตอใหญ่ของขบวนการสำหรับผู้ต้องหา2รายที่ถูกนำตัวไปฝากขังต่อศาลแล้วนะครับได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีบางส่วนโดยเฉพาะข้อมูลของบุคคลที่ใช้ชื่อว่ารินรินผู้ติดต่อสั่งการผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งตำรวจกำลังเร่งพิสูจน์ทราบตัวตนว่าเป็นใครและเป็นคนไทยหรือต่างชาติยืนยันว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีในทุกระดับตั้งแต่ต้นทางชายแดนไปจนถึงปลายทางในต่างประเทศถือเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นนะครับส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับตัวของนางสาวมีนาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนั้นโฆษกปปส.ระบุว่าวันที่14กันยายนนี้จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับดุลพินิจของอัยการของออสเตรเลียว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องซึ่งตรงกับวันที่สาวแอร์สาวไทยนะครับมีกำหนดจะต้องเดินทางไปขึ้นศาลแขวงเมืองเมลเบิร์นในระหว่างนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและปราบปรามยาเสพติดของไทยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเพื่อใช้ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับล็อกเป้าตัวการใหญ่ปปส.แท็กทีม DSI บช.ปส.ขยายผลคดีแอร์สาวหิ้วเฮโรอีนจ่อหมายจับ2บิ๊กล็อตฝั่งลาวสัปดาห์หน้าขณะที่ Daily News ครับพาดหัวชี้ชะตาแอร์มีนา14กันยายนขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นสปภ.พาเคนายลงพื้นที่สแกนล่ายาเสพติดครับ
1: ขอปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ใครได้ดูคู่อาร์เจนตินากับอียิปต์นะคะก็คงจะก็รักใครชอบใครก็คงจะนะสมหวังกันไปนะคะซึ่งสำหรับอาร์เจนตินาเนี่ยก็โกงตายอย่างเหลือเชื่อค่ะรัว3ประตูท้ายเกมแซงดับอียิปต์3ประตูต่อ2ลิ้วรอบ8ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะแล้วอีกคู่หนึ่งนะคะก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์พบกับโคลอมเบียค่ะคู่นี้นะคะก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่แม่นเป้าค่ะดวลจุดโทษชนะโคลอมเบียทะลุรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะไปได้4ประตูต่อ3นะคะในตอนนี้ก็ได้ครบกันทั้งหมดแล้วนะคะ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ก็มีโมร็อกโกฝรั่งเศสนอร์เวย์อังกฤษสเปนเบลเยียมอาร์เจนตินาและสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ
2: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสำนักการแพทย์แจ้ง14โรงพยาบาลระบบล่มสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลในสังกัดล่มชั่วคราวพร้อมกัน14แห่งเนื่องจากระบบคลาวด์ขัดข้องส่งผลให้ฐานข้อมูลผู้ป่วยระบบนัดหมายและระบบจ่ายยาใช้งานไม่ได้ล่าสุดระดมทีมงานเร่งกู้ระบบตลอด24ชั่วโมงแล้วระหว่างนี้โรงพยาบาลทุกแห่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยปรับมาใช้ระบบบันทึกข้อมูลด้วยกระดาษแทนเพื่อให้การรักษาไม่หยุดชะงักแต่อาจทำให้การบริการล่าช้ากว่าปกติโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบคือโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลสิรินธรโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโรอุทิศโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์โรงพยาบาลนคราภิบาลโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีโรงพยาบาลบุษราคำจิตการุณโรงพยาบาลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ทางสำนักการแพทย์ขอความร่วมมือประชาชนที่จะไปใช้บริการเตรียมความพร้อม3ข้อดังนี้1. นำซองยาเดิมหรือเอกสารประวัติการรักษามาด้วยเพื่อความต่อเนื่องและปลอดภัยในการจ่ายยา 2. นำบัตรประชาชนมาแสดงทุกครั้งเพื่อใช้ยืนยันตัวตน 3. เพื่อเวลาในการรับบริการเพราะขั้นตอนการบันทึกข้อมูลด้วยมืออาจใช้เวลานานขึ้นสำหรับห้องฉุกเฉินและผู้ป่วยในยังคงเปิดให้บริการดูแลตามมาตรฐานความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเช้านี้ราคาน้ำมันลดฮวบดีเซลเบนซินราคาไม่เกิน35บาทเมื่อวานนี้ประมาณ1ทุ่มกบน.แจ้งว่าที่ประชุมมีมติปรับราคากลุ่มน้ำมันดีเซลลดลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินลดลงทุกชนิดโดยลดลง2บาท51สตางค์ต่อลิตรซึ่งมีผลเช้าวันนี้เวลา 5:00 น.ทำให้ราคาน้ำมันเป็นดังนี้ดีเซล43บาท93สตางค์แก๊สโซฮอล์95 34บาท94สตางค์ E20 29บาท94สตางค์ E85 25บาท88สตางค์โซฮอล์91 34บาท57สตางค์พรีเมียมโซฮอล์95 47บาท79สตางค์พรีเมียมโซฮอล์99 49บาท79สตางค์ B7 34บาท94สตางค์ B20 29บาท94สตางค์พรีเมียมดีเซล50บาท5สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีกรุงเทพมหานคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
5: ่
7: ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02258888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพียวมียา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ฟังที่เพื่อรถ300กว่าคน
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮัก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะพอ สวัสดีอุ้มค่ะ
4: อาจารย์สายพี่อะไรครับ
5: คุณอะไรเอ่ย
6: ชื่อดาวค่ะ
5: พี่ดาว
6: ค่ะ
5: โทรมาครั้งแรกใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
5: ตื่นเต้นไหมคะ
6: เฉยๆค่ะ
4: เฉย
6: ๆเคยโทรไปตอนที่น้องเมย์ที่พิชาอยู่
5: จัดตอนกลางคืนใช่ไหม
6: เคยโทรไปเมื่อปีที่แล้ว
4: ครับ
5: ค่ะ
4: โอ้ทำไมเว้นช่วงนานจังอะครับพี่ดาว
6: ก็เกรงใจค่ะ
4: เกรงใจไม่เกรงใจอะไรผม
5: ไม่ต้องเกรงใจ
4: ไม่ต้องเกรงใจคนกันเองวันหลังก็มากินข้าวที่บ้านผมได้เนาะ
6: อ๋อเหรอคะ
4: มากินข้าวเนาะ
5: แล้วอยู่ที่จังหวัดไหนคะทานข้าวหรือยังเอ่ย
6: อยู่นนทบุรีค่ะ
5: ค่ะ
4: นนทบุรีอำเภออะไรครับ
6: อำเภอบางบัวทองเนี่ยค่ะ
4: อ๋อบางบัวทองนะครับแถวนั้นช่วงวันสองวันนี้ฝนตกมั้งไหมครับ
6: ก็ไม่ค่อยมีฝนค่ะ
4: ไม่ค่อยมีฝนเลยร้อนเลยนะครับ
6: แต่เมื่อวานมีหน่อยนึง
4: หน่อยนึง
5: นิดนึง
6: ค่ะ
4: นะแถวพระรามเก้าเมื่อวานก็ร้อนเลยนะครับ
6: อากาศในนี้แย่เนาะ
4: ได้เราก็ต้องดูแลตัวเองแหละ
5: ปรับตัว
4: เขาเป็นอะไรที่เขาก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นถ้าออกไปข้างนอกร้อนๆก็ต้องเตรียมขวดน้ำจิบน้ำไว้เยอะๆเลยนะครับ
6: ค่ะใช่ค่ะ
4: เนาะครับ
5: จ้า
6: เป็นคนสายตาพิการนะคะ
4: โอ้ครับครับแล้วใครดูแลอยู่พี่ดาวตอนนี้ครับ
6: ก็ดูแลตัวเองอะค่ะ
4: ดูแลตัวเอง
5: อยู่คนเดียวเหรอคะหรือว่ามีคนอยู่ด้วยเอ่ย
6: มีสามีอยู่ด้วยค่ะ
4: อ
6: ๋
4: อแล้วสามีตอนนี้ก็ออกไปทำงานแล้วหรือว่าไงครับ
6: ค่ะสามีก็พิการเหมือนกัน
4: อ๋อนะครับ
5: แล้วทำอาชีพอะไรยังไงคะมีอะไรให้ช่วยประชาสัมพันธ์ไหม
6: อาชีพอิสระค่ะ
5: จ้ะ
6: ขอโทษนะคะไปร้องเพลงบ้าง
5: ค่ะ
4: อ๋อ
6: วันนี้ก็ไปหมอนวดนี่ไม่ไปเพราะว่าไม่เป็นเนาะขายลอตเตอรี่บ้างเนี่ยค่ะ
4: อ๋อนะครับ
5: ร้องเพลงแถวไหนคะ
6: ก็เรื่อยๆค่ะ
5: ไปเรื่อยๆก็คือแถวๆนนทบุรีบางบัวทอง
6: ค่ะ
5: ค่ะ
4: ร้องเพลงได้ด้วยใช่ไหมครับมาร้องเพลงให้เราฟังหน่อยสิ
5: สักท่อนได้ไหมคะเพลงโปรดก็ได
6: ้เอาอะไรเนี่ย
5: ปุ้ม
6: เจ้าพี่เน
5: า
6: ะ
5: ได้ค่ะ

0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหต้องปรบมือให้เลย
2: โอ้สุดยอดเลยค่ะส่งกำลังใจให้เลยแล
1: ้
2: วไปวันไหนบ้างคะไปร้องเพลงวันไหนบ้างช่วงตลาดช่วงไหน
0: ศุกร์เสาร์อาทิตย
2: ์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลาดตรงไหนจ๊ะ
0: มันไม่แน่เนาะ
2: อ๋อไม่ได้มีจุดประจำใช่ไหมคะ
0: ค่ะไม่มีค่ะ
2: อืม
1: นะวันนี้
0: สมัยนี้
2: ค่ะจ้ะ
1: อะไรนะ
0: อาชีพมันเยอะ
2: อาชีพเยอะใช่แต่พี่เก่งมากเลยนะเก่งมากเลยนะคะตอนเนี้ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: โอ้ยได้ขนาดนี้ก็เก่งมากแล้ว
0: มันเลือกไม่ได้เนาะ
1: ค่ะเนาะก็ต้องสู้ต้องดิ้นรนกันไปเนาะเอาใจช่วยทุกท่านเลยนะครับนะฮะอ่ะวันนี้พี่ดาวจะอยากฟังเพลงไหนดี
0: สาวเพชรบุรีค่ะ
1: สาวเพชรบุรีนะครับนะฮะพี่พุ่มพวงดวงจันทร์เนาะ
0: ค่ะ
1: อ่ะพูดขอบคุณตามผมนะเผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีเต็มคำ
0: ซีเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
1: ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไม่ด้า
0: และสบู่ไม่ด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ส่งกำลังใจให้พี่ดาวด้วยเนาะเดี๋ยวฟังเพลงจากพี่พึ่งพวงดวงจันทร์แล้วกันเนาะนะครับ

0: เอาใจช่วยเอาใครที่อยู่แถวย่านบางบัวทองนะครับอยากไปอุดหนุนอยากให้กำลังใจพี่ดาวเนี่ยก็ไปได้นะครับ
1: ค่ะเผื่อวันไหนแบบเดินเจอสวนเจอพอดีนะคะอุดหนุนพี่ดาวด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ไปตามตลาดนะครับขอบพระคุณนะครับพี่ดาว
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณค่ะ
4: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีมา
5: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดีย
0: ว
6: และสบ
0: ู่
6: ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับที่พี่ดาวเลือกไว้คือเพลงนี้เลยสาวเพชรบุรีพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เอาใครอยากช่วยต่อนะครับ SMS เข้ามาได้ต่อจากเพลงที่พี่ดาวเลือกไว้นะครับ4689400และ @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mclt.net หรือ Facebook Fanpage กดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลย

0: ่งกำลังใจให้พี่ดาวนะครับในขณะที่หลายๆท่านที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสกำลังต้องสู
1: ้
0: กับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: รับฟัง FM 95ได้ตลอดที่24ชั่วโมงทุกช่วงในจับรายการก็จะส่งกำลังใจด้วยรูปแบบของเพลงแบบนี้ล่ะครับพี่ดาวเลือกไว้สาวเพชรบุรีพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์นะครับนะฮะรอต่อด้วยนะครับสาวงามเมืองพิจิตรนะครับคุณอาสดใสรุ่งโพทองนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสาวบางกลวยนะครับสิงห์ระหองอ่อนอรดีและปิดท้ายด้วยสาวรามยามเย็นนะครับบิวกัลยาณีนะครับวันนี้เรื่องราวดีๆนะฮะสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครนำมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับใครที่เป็นทาสแมวนะคะอันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะ Apro IQ ค่ะเลือกอาหารแมวเลือก Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงตัวจริงในตำนานไม่เค็มหอมอร่อยกินเพลินเทปุ๊บหมดปั๊บให้กินได้ทุกวันแบบสบายใจเพราะเขาผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานมั่นใจได้ในคุณภาพทุกถุงส่วนราคาก็คุ้มค่ามากค่ะไม่ว่าจะเลี้ยงแมวกี่ตัวก็ตุนไว้ได้ยาวๆเลยค่ะจะลูกแมวนะคะหรือแมวโตก็ได้ค่ะเขามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สูตรด้วยกันค่ะสูตรเขียวแดงตัวจริงอย่างสูตรมิกนะคะเป็นสูตร2มิกค่ะสูตร3มิกค่ะแล้วก็มีสูตรลูกแมวที่อายุ1ถึง12เดือนนะคะเลือกได้ตรงไวัยได้เลยกินยังไงก็เพลินได้ประโยชน์ครบถ้วนทั้งช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมบำรุงขนของน้องเนี่ยให้เงางามนะคะแล้วก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของน้องแมวของเราเนี่ยแข็งแรงวิ่งเล่นได้ไม่มีแผ่วค่ะหาซื้อ Apro IQ ได้นะคะอาหารแมวเขียวแดงตัวจริงได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยง 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศค่ะ
0: ฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกฮิตกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสองนะครับเพลงที่เป็นเพลงที่เมื่อวานก็มีคนหน้าใหม่มาด้วยนะครับนะฮะเป็นเพลงใหม่นะครับ
1: ของอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ
0: ์คนที่เขียนเพลงปล่อยได้ใจกระเบาให้นักจัดรายการแหละปีนี้แหละเพลงชื่อเจ้าข่อยครับนะฮะเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยอาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์เองนะครับและได้เปลี่ยนโดยเจซี่นะครับในสังกัดของเฟรนด์มิวสิกนะครับถ้าชอบเพลงนี้เป็นกำลังใจให้อาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์ได้24ชั่วโมงนะครับและช่วงเวลา2เพลงที่เราจะทวนเพลงฮิตติดชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับขอบคุณอาหารแมว Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับได้สั่งลาครับ T-Rex นะครับ
1: ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่11ค่ะ
0: แล้วก็อีกหนึ่งเพลงครับลำเพลินวงศกร
1: ค่ะบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนค่ะอยู่ในฮิตที่15ค่ะ
0: สองเพลงต่อเนื่องนะคะฟังเพลงใหม่จากจันยุ้ยมานาศักดิ์ถ้าชอบขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar มี

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ในช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือ เพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้ย้อนเวลาไปฟังเพลงของเสียงร้องของพี่โจ้อมรินทร์เหลืองบริบูรณ์นะครับในนามสมาชิกวงพอสนะครับเพลงชื่อความลับนะครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: อ่ะวันนี้มีหลายประเด็นในหนังสือพิมพ์รายวันที่ต้องตามกันต่อนะครับเรื่องของผลตรวจล็อตแรกนะครับ 1.5 หมื่นชื่อนะครับนะฮะ 5,000 ข้าราชการที่เขาบอกว่าส่อโกงนะครับนะฮะกระจายไปทั่วประเทศเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของท่านนายกเชื่อร่วมว่าจะมีการทุจริตนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการโยกย้ายด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสถ.ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับเสนอจำโทษนะครับจำคุกเนี่ย15ปีเลยนะครับนะฮะตามข่าวเนาะในมติชนพาดหัวไว้อย่างนี้นะครับแล้วเรื่องของตำรวจรู้ตัวหมดแล้วนะครับแก๊งหิ้วเฮโรอีนนะครับเรื่องของการตรวจสัมภาระนะที่สุวรรณภูมินะครับแล้วก็มีการตรวจเข้มเลยนะครับแล้วก็เรื่องของปลุกรัฐมนตรีนะครับในการเร่งโชว์ผลงานนะครับท่านนายกก็ปฏิเสธในการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับนะฮะเรื่องของรอยร้าวด้วยนะครับประเด็นการเมืองเราไปตามอ่านดูแล้วก็เรื่องของปูพรมนะฮะการตรวจพยาธิใบไม้ด้วยนะครับมมส.นะครับบอกว่าติดเชื้อกว่า 4,000 คนนะครับแล้วก็เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีสั่งลดราคาน้ำมันนะครับท่านเอกนัทก็ลุยบอกว่าไม่รอสิงคโปร์นะครับในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ยันติดต่อประธานฟีฟ่านะครับขอทบทวนนะฮะโทษแบนบาโลกันนะครับเราไปตามอ่านดูหลายประเด็นเลยนะครับวันนี้ในกรุงเทพธุรกิจนะครับนะฮะเรื่องของการยื่นแบบ2462ไร้ธุรกรรมจริงนะครับบั่นจุดความเชื่อมั่นตลาดทุนนะครับช่องโบกกลต.นะครับปั่นหุ้นนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการจับตากองทุนน้ำมันนะครับติดลบ 5.7 หมื่นล้านนะครับท่านยกก็สั่งหันราคานะครับแล้วก็เรื่องของการเสนอกฎหมาย7กฎหมายนะครับในการสลัดสกัดการกว้านซื้อที่ดินนะครับหวังที่จะแยกนักลงทุนจริงกับนอมินีออกนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นต่างๆอีกเยอะเลยนะครับนะฮะในกรุงเทพธุรกิจก็น่าสนใจนะครับไทยรัฐข่าวสดโอ้โหวันนี้มีหลายประเด็นเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยเพิ่มเติมนะครับประเด็นหลายๆเพลงประเด็นหลายประเด็นทางสังคมนะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้ามีเพลงฮิตรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับที่คุณผู้ฟังเลือกมาเยอะเลยนะครับในชั่วโมงสุดท้ายกับเราสองคนนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงฮิตกันนะครับ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อย
1: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียศักดิ์ชี้ไทยชี้แจงแล้วหลังกัมพูชากล่าวหาทหารไทยขว้างระเบิดเข้าพื้นที่ย้ำไม่เป็นความจริงเวลา 13:10 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย17ชั่วโมงนายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยขว้างระเบิดอย่างที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์ว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นซึ่งตนเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเหยียบระเบิดของทหารกัมพูชาเองเพราะสิ่งที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติหยุดยิงตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement มาโดยตลอดขณะเดียวกันไทยได้ชี้แจงเพิ่มเติมไปว่าการนำเสนอฝ่ายเดียวควรจะมีการตรวจสอบและมีการพูดคุยกันก่อนไม่ควรนำเสนออะไรที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงหรืออะไรที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะช่วงนี้การหยุดยิงยังเปราะบางอยู่เราจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันพาณิชย์ชี้ราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวจับมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดค่าครองชีพนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าได้ประชุมติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่ผู้ค้าส่งและผู้ประกอบการค้าปลีกจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่เดือนเมษายนหลังผู้ผลิตได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ15สตางค์ต่อฟองจากราคาอาหารสัตว์ค่าพลังงานสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศและสภาพอากาศแปรปรวนโดยได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตชะลอการส่งผ่านต้นทุนมายังผู้บริโภคที่ไม่เกิน10สตางค์ต่อฟองขณะที่ผู้ผลิตร่วมรับภาระต้นทุนส่วนหนึ่งไว้เองอย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัดและแปรปรวนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนส่งผลให้แม่ไก่ให้ผลผลิตลดลงจึงมีการปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์มีผลตั้งแต่6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยปัจจุบันไข่ไก่ยังเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและไม่พบปัญหาสินค้าขาดแคลนขณะที่ผู้ผลิตประเมินว่ายังไม่มีปัจจัยที่ต้องปรับเพิ่มราคาเนื่องจากสภาพอากาศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทยอยสู่ออกตลาดทำให้ต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลงส่งผลให้สถานการณ์การผลิตและราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวไต้ฝุ่นบ่าววีจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวัน 11-12 กรกฎาคมนี้แต่ไม่กระทบไทยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วง 11-12 กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เสียงเพียวมียาอมสมุน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับเราฟังเพลงฮิตที่คุณฟังเลือกไว้นะครับในสื่อออนไลน์ของเรานะครับกุหลาบ Fucking Hero Featuring กับการตองทุ่งเงินนะครับปลายฟ้าเบิ้ลปทุมราชกับแมนพิสิทธิ์พงศ์นะครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิต
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: มีเวลายังเพิ่มเติมเพลงฮิตกันได้นะครับ SMS เข้ามาคุยกันได้468-9400ครับ LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์กดเม้นเข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องเมย์นะครับ022481366นะครับเรื่องสำคัญจริงๆนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่อยากดูแลชีวิตตัวเองนะครับแล้วยังไม่มีอะไรแผนอะไรรองรับเป็นมรดกให้ลูกให้หลานนะครับต้องทำประกันกับไทยประกันชีวิตนะครับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลนะครับ
2: แผนประกันสูงวัยนะคะไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเขาเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะวันแรกเราจ่ายค่าเบี้ยเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสดีๆในการวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานได้ค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทเหมือนเรามีเงินเก็บเงินก้อนไว้ด้วยนะคะโทรสมัครกับเจ้าหน้าที่หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะขั้นตอนการสมัครง่ายนิดเดียวนะคะกติกาคือมีแค่อยู่ว่าท่านต้องมีอายุ50ถึง75ปีหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยขอให้ท่านมีอายุ50ถึง75ปีอายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะและที่สำคัญไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรสมัครได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364นะคะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยชน์ให้ฟังกันอีกรอบนึงกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะกรณีหากที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะค่ะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10%เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตค่ะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้เลยค่ะที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์ค่ะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะเพราะไทยประกันชีวิตค่ะเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะ1กรมธรรม์จะเท่ากับ100บาทค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดนั่นก็คือ1,000,000บาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
0: วันนี้เพลงฮิตสอรี่ฟัง2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับฉันทนาที่รักครับคุณอารักษ์ชาติสิริชัยนะครับปลูกไข่ไก่หลงชายธงทรงพลนะครับ
3: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยและไวไวว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ติดตามลูกทุ่งมหานครได้เร็วๆนี้ทุกช่วงและจัดรายการเลยครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: มีเพลงฮิตหลายเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งหมานครพี่ติ๋มหนองจอกรายงานตัวมาเรียบร้อยคุณสมบัติมาไกลยังจังหวัดกระบี่นะครับเรื่องเพลงช้างเผือกด้วยเดี๋ยวติดค้างไว้ก่อนเนาะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะฮะเพราะว่าวันนี้มีคนเขาเลือกก่อนแล้วเนาะนะฮะคุณชาติมีนบุรีนะครับเมื่อวานก็เล่นให้นะครับวันนี้ก็เล่นให้อีกแล้วนะครับทีเร็กซ์นะครับเนี่ยเป็นขวัญใจแฟนคลับของ GT เล็กเลยป้าใหญ่แถวสามโคกประทุมธานีด้วยนะครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับ
4: สำหรับคนที่ชอบทานค่ะหรือว่าชอบกินนั่นเองไอเทมเด็ดค่ะที่ทุกบ้านต้องมีติดครัวไว้พร้อมสำหรับปาร์ตี้สุกี้ชาบูหรือหมูกระทะไม่ว่าคุณจะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนนะคะหรือครอบครัวหรือสายแคมปิ้งก็ได้เพียงแค่มีน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายค่ะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบทานรสจัดจ้านเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำกับวัตถุดิบที่คัดสรรคุณภาพมาอย่างดีนะคะทั้งกระเทียมพริกกะเหรี่ยงและงาขาวค่ะไม่ว่าจะทานคู่กับเมนูไหนก็อร่อยได้อย่างหลากหลายครบรสจบในขวดเดียวค่ะน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้ง่ายๆค่ะเพราะมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะและพันท้ายนะคะขอเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมค่ะสนุกกับกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใบ้คำหันษานะคะให้ทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องแค่นี้คุณผู้ฟังก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายนะจำนวน15รางวัลค่ะช่องทางละ5รางวัลค่ะรางวัลละ1เซตนะคะจะมีจานเมลามีน1ใบและชามเมลามีนอีก1ใบค่ะสามารถร่วมสนุกได้นะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะทางFacebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official ค่ะและอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะคะ
2: สำหรับนี้ติดตามนะครับรายการเพลงช้างเผือกนะครับในช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นเพลงช้างเผือกหรือจะเป็นเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกรู้ตัวเองว่ามีความฝันแล้วอยากจะสานต่อความฝันไม่ว่าจะอายุอะไรอาชีพอะไร
4: ได้หมด
2: ได้ทั้งหมดเลยนะครับนะฮะก็สามารถ
4: อายุเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมพี่วาสุ
2: เท่าไหร่ก็ได้
4: จะเป็นเด็กโตเด็กเล็กได้หมดเลยขอเพียงแค่มีความฝัน
2: สูงวัยก็ได้แต่ใจเกินร้อยก็ได้นะครับส่งมาบอกรายละเอียดประวัติความเป็นมาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้เครดิตของคนที่ทำงานเพลงมาด้วยนะครับแล้วก็ส่งตามที่อยู่เลยนะครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ให้ประชาสัมพันธ์ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเราติเพื่อก่อหย่อเพื่อสร้างสรรค์เสาร์นี้อย่าลืมติดตามนะครับ10 โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับ
3: พลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: วันนี้ฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้างนะครับนิกกี้ปุตตรี

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกัสยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: อยากฟังซ้ำนะครับต้นฉบับพิธาเซนทรานิยากรนะครับวันนี้อุ้มกัสยาถ่ายทอดนะครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณคอมเมนต์ดีๆนะครับที่ส่งมาใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95นะครับหลายท่านเลยนะครับถ้าส่งดาวเป็นก็ส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้อุ้มกัสยานะครับ
1: เมื่อกี้แอบถามให้แล้วมีคุณผู้ฟังบอกว่าไม่อยากได้ยินเสียงลัดคอแอบถามได้แล้วว่าพี่ร้องเพลงนี้ได้หรือเปล่า
0: ไม่ได้ เดี๋ยวถูกด่าเขาเป็นถึงบรมครูเดี๋ยววันนี้ไม่ได้มา
1: ไม่ได้มา
0: พี่พิม
1: พ์พี่พิมพ์ดามาแทน
0: นะฮะนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราเชิดชูบุคลากรของลูกทุ่งมหานครวันก่อนก็ร้องลูกตาลวันนี้ก็ร้องพิธ
1: า
0: เชิดชูไว้เหนือบนหิ้งเลยเจอทีไรผมก็ต้องกราบนะฮะ
1: แม่ทราของเราน
0: ะครับก็ถือว่าอ้าวพรุ่งนี้แนะนำได้นะยังไม่มีลิสต์นะว่าจะอยากฟังเพลงไหนให้อุ้มถ่ายทอด
1: สวัสดีคุณผู้ฟังขอมาทุกวันค่ะ
0: เพลงนี้มันไม่มีเนื้อนะครับนะฮะก็ทำลายเรียบร้อยแล้ว
1: ใครร้องคะเพลงนี้ใครร้อง
0: ชิษณุพงศ์ศรีสุขครับนะครับ
1: ขอทุกวันเลย
0: วันนี้เราปิดท้ายกันด้วยคติธรรมดำชีวิตดีกว่านะครับ
1: ค่ะเป็นคติ

0: ทำคำสอนนะคะของหลวงพ่อจรัญค่ะท่านสอนว่าคนเรารักกันด้วยน้ำใจรักกันด้วยเมตตาจะรักกันได้ทนทานถ้ารักกันแล้วต้องมีของแลกเปลี่ยนหวังผลแลกเปลี่ยนคนนั้นไม่รักกันจริงค่ะ
1: สักครู่ติดตามฟังข่าวแล้วก็พิมพ์ดามหานครดูแลคุณผู้ฟังต่อเนื่องนะครับ
2: มหานครสุปฏิ
1: พรุ่งนี้ดูแลคุณผู้ฟังใหม่ 7:30 น. ถึง 10:00 น. เช้านะครับวันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดคือเพลงนี้เลยสิทธิ์ของเจ้านะครับใหม่ไทยหัวใจสิทธิ์นะครับมีความสุขมากๆสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกองทัพภาคที่2เผยภาพหลักฐานเหตุเบื้องชายแดนชี้จุดเกิดเหตุห่างแนวลวดหนาม50เมตรตั้งข้อสังเกตอาจเป็นกับระเบิดในพื้นที่กัมพูชากองทัพภาคที่2ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีเหตุระเบิดบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาระบุตามที่โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาแถลงข่าวต่อสาธารณะเรื่องระเบิดในพื้นที่อำเภอบันเตียเมียนปึนขออภัยค่ะในพื้นที่บันเตียอำปึนจังหวัดอุดรมีชัยส่งผลให้ทหารกัมพูชาบาดเจ็บ4นายเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านพบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับชุดสร้างเส้นทางได้เข้าไปประสานและแจ้งกำลังพลฝ่ายกัมพูชาที่บริเวณแนวรั้วลวดหนามว่าจะมีการปฏิบัติงานในการทำเส้นทางซึ่งการดำเนินการทั้งหมดเป็นปฏิบัติการภายใต้พื้นที่ของประเทศไทยไม่ได้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ฝ่ายกัมพูชาแต่อย่างใดโดยฝ่ายไทยไม่ได้มีการใช้กำลังหรือดำเนินการทางทหารใดๆในบริเวณที่เกิดเหตุและพบว่าจุดระเบิดอยู่ห่างแนวลวดหนามประมาณ50เมตรเสียงระเบิดมาจากฝั่งกัมพูชาขอยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นปฏิบัติตามข้อตกลงและกลไกความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านกลไกทวิภาคีโดยยึดหลักความโปร่งใสความเป็นกลางและพยานหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้รัฐมนตรียุติธรรมแจงย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นไปตามวาระครบ4ปีย้ำไม่เกี่ยวแรงกดดันทางการเมืองและไม่ใช่การแช่แข็งตำแหน่งพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนนางพงศวาสนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าเป็นการปรับย้ายตามหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งครบ4ปีซึ่งนางพงศวาสจะครบวาระวันที่18กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุฑพลระบุว่าโดยหลักแล้วเมื่อข้าราชการระดับบริหารดำรงตำแหน่งครบ4ปีจะต้องมีการปรับย้ายเว้นแต่จะได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่อซึ่งเป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีพร้อมย้ำว่านางพงศวาสปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาเป็นเวลายาวนานจึงเป็นการปรับย้ายตามวงรอบปกติเช่นเดียวกับระบบราชการทั่วไปรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการหมุนเวียนดำรงตำแหน่งเมื่อครบวาระส่วนกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการย้ายปลัดกระทรวงอาจเป็นแรงกดดันทางการเมืองหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุฑพลยืนยันว่าไม่มีเนื่องจากเลขาสอบต.ปฏิบัติหน้าที่ที่เคยทำงานในพื้นที่และทำงานในส่วนของกระทรวงยุติธรรมมาก่อนและมีความเข้าใจภารกิจของกระทรวงเป็นอย่างดีจึงเชื่อว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพธนาคารโลกชี้ไทยยังมีฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่ง

กระทรวงยุติธรรมมาก่อนและมีความเข้าใจภารกิจของกระทรวงเป็นอย่างดีจึงเชื่อว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพธนาคารโลกชี้ไทยยังมีฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่งในอาเซียน

0: ไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงเพี้ย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียWhoa!

0: พิมดามหานคร
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับกันในวันนี้นะคะคนกระจอกจากพี่บุ๊กสุภการค่ะตามมาด้วยผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยจากพี่ดิดคิตตี้นะคะและปิดท้ายกันด้วยเทสบอดี้จากพี่ม่อนวรวิทย์นะคะในช่วงของมหิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะกับพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังนะในวันพุธแบบนี้นะคะแทนพิธาค่ะวันนี้พิธาติดภารกิจนะคะทุกคนค่ะวันนี้พิมดามาดูแลแทนนะเอาล่ะนะคะวันนี้อยู่กับน้องรถเมย์คนเก่งด้วยนะคะหลังไมค์ค่ะใครอยากขอเพลงอะไรเพิ่มเติมมาทางรถเมย์ได้เลย022481366นะคะรวมไปถึงใครที่อยากจะจองสายหน้าใหม่ก็โทรหารถเมย์ได้เลยนะคะ SMS ที่เบอร์4689400นะคะก็เพิ่มเติมเพลงมาได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงทาง Facebook Live นะคะ LTM FM 95 Fanpage ค่ะเข้ามาเลยช่องทางนี้รายงานตัวกันมาได้เลยเพราะว่าพิมดาจะพาคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟว่าแล้วรถไฟก็มารอกันแล้วนะคะสวัสดีพี่ดวงใจด้วยนะคะพี่ดวงใจบอกปล่อยใจไปแล้วแต่น้ำหนักไม่ลงเลยจ้าน้องพิมดาอุ๊ยพี่ดวงใจอย่าพูดเรื่องน้ำหนักตอนนี้สะเทือนใจมากเลยจับมือกันค่ะเราสองคนจับมือกันนะใจเบานะแต่น้ำหนักไม่เบาเลยงงมากพี่มารีกิตทวีด้วยนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งพี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่สุรินทร์สุรินทร์บูนเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59พี่สมบัติคลองท่อมกระบี่พี่ลิสาโรซาลุงต๋อยแก่แล้วนะคะพี่สวัสดิ์ด้วยนะคะพี่นุ่นรับซ่อมผ้าค่ะนะคะแล้วก็คุณแม่ทันพิชาคนสวยด้วยพี่สงวนศรีทองสุวรรณด้วยนะคะพี่สุชิราจินโจพี่โสภาโตปานวงพี่ทองแหลมนิรมนด้วยนะคะพี่จันยาจันสนิทค่ะพี่พันลินนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่บัวขาวทองศรีนะคะแล้วก็พี่ยูนิคยูนิคพี่เอสุดหล่อนะคะอุ้ยวันนี้พี่เอมาเร็วแล้วก็มีพี่สายชนจรัสกุลพี่บัวขาวทองศรีนะคะพี่เอกพลช่อขาวด้วยค่ะนะคะพี่มาลีกิตทวีทักทายกันแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็มีพี่สุยสุรินบูนเจ๊เล็กขนมกรีบปั๊บด้วยนะคะพี่สมยศแก้วเป็งค่ะพี่หนุ่มอุบลคนสำโรงมาแล้วนะคะมีใครอีกไหมรายงานตัวเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะพี่จันยาจันสนิทด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่มารุตผู้แสนสะอาดเด็กรังสิตไม่ดื้อกระผมด้วยนะคะพี่หนุ่มอุบลคนสำโรงทักทายกันแล้วเนาะนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังพี่สัญญาบอกขอเพลงใหม่ไทยใจเหมือนผอ.เพิ่งจะเปิดไปเมื่อกี้ตอนท้ายชั่วโมงเลยสิทธิ์ของเจ้าใช่ไหมเปิดไปแล้วสินะคะเดี๋ยวยังไงดูจังหวะให้เนาะนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่สุวรรณยาคนสวยสวัสดีด้วยนะคะรับฟังอยู่ที่บ้านคลอง16เนาะอากาศดีเนาะวันนี้นะคะพี่เรืองนิดด้วยพี่หวานใจคนใกล้นะคะพี่สกลค่ะนะคะพี่สวัสดิ์บอกว่าเย่เย่ที่ขึ้นรถไฟขบวนแรกแล้วครับผมปกติไม่ค่อยทันใช่ไหมพี่สวัสดิ์พี่ณรงค์ยินดีด้วยนะคะแล้วก็พี่ประเสริฐด้วยค่ะนะคะพี่สันทัศน์มาแล้วพี่วรรณิสาทรัพย์สินเสริมนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมนะคะน่าจะหมดแล้วเนาะประมาณนี้กันก่อนนะคะพี่ทุ่งร้างนางลืมนะคะบอกรอด้วยน้องพิมดานะคะอุทันนะพี่วันนี้มั่งมีผลค่ะพี่รุ่งธรรมหงวิไลด้วยนะคะบอกว่าพี่ผมชื่อรุ่งเทียนโปครับผมนะอ๋อพี่รุ่งธรรมคือพี่รุ่งเทียนเนาะพี่สุวรรณยาโอ้ยอากาศร้อนมากๆนะร้อนมากๆเลยไม่ใช่อากาศดีนะคะดีนะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้นะคะพี่สุรยุทธ์สมานคณีพี่สาวคำเจ้าด้วยนะคะอ่ะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาอุ้ยมากันเพียบเลยนะคะพี่วรรณิสาบอกเย้ทันด้วยค่ะพี่อเกนเจริญพรพี่วิทักษ์จากตลาดช้อนทองนะคะทักทายร้านผักคุณสมพรด้วยจ้านะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกนะคะหมดแล้วประมาณนี้ก่อนเนาะคุณผู้ฟังใครไม่ทันรถไฟพี่นิยมนะคะพี่นิยมก็เพิ่งมาเนาะใครไม่ทันรถไฟรอบนี้นะคะเดี๋ยวรอรอบหน้าพี่ซับในดินสินในน้ำพี่เรินเรินเอามากันใหญ่เลยคุณผู้ฟังมากันเพียบเลยตอนนี้นะคะพี่เสาคำเจ้าบอกมาทันรถไฟพอดีเลยนะคะนะหมดแล้วนะคุณผู้ฟังรถไฟไปก่อน

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะพิมดามาเล่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปอุ๊ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตบมือสิเล่าก่อนขอเล่าก่อนนะคะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เนี่ยพิมดาจะพาไปเทศกาลไม่ใช่เทศกาลหรอกไม่เชิงเป็นเทศกาลหรอกแต่ว่าที่เกาหลีใต้เนี่ยนะคะเขาจัดงานค่ะเขาจัดงานให้คนโสดเนี่ยสมัครกันเข้ามาหาแฟนมาพบปะคนใหม่ๆพร้อมกับเดทกันที่ไหนรู้ไหมในวัดเป็นไปได้ยังไงโดยปีนี้นะคะคนโสดเนี่ยสนใจจะมาเข้าร่วมมากกว่า 4,000 คนค่ะแต่ว่าจะถูกคัดให้เหลือแค่20คน10คู่เท่านั้นนะคะเพื่อที่จะมาเดทแล้วก็เลือกคู่กันในวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะผู้ที่เข้าร่วมจะได้ทำกิจกรรมต่างๆในวัดค่ะเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักนิสัยใจคอกันมีอะไรบ้างน่ะทำอะไรได้บ้างในวัดอ่ะมีโยคะนะคะโยคะคู่เดินวิ่งออกกำลังกายเดินเก็บขยะทำกิจวัตรทางศาสนาอะไรอย่างนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่างานนี้ใครที่มีสเปคที่แบบว่าอยากได้คนมีศีลธรรมนี่ได้เจอกันแน่นอนเขาเรียกว่าอะไรศีลเสมอกันแล้วก็ได้ข่าวว่าปีก่อนๆ นะคะคนโสดที่เข้าร่วมเนี่ยได้แฟนกลับไปถึง 50% ด้วยกันคุณผู้ฟังอันนี้นี่คือจากประเทศเกาหลีเขาจัดงานแบบนี้ประเทศไทยนี่น่าจะต้องมีบ้างเนาะคุณผู้ฟังเนาะเอาแบบนี้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะให้คนที่มีศีลธรรมเจอกันไปจัดในวัดถ้าอยากจะให้คนที่แบบชอบดูหนังก็ไปจัดในโรงหนังอะไรอย่างนี้เนาะเขาจะได้แบบเจอคนที่ศีลเสมอกันมีไลฟ์สไตล์ตรงกันหน่อยเนาะคุณผู้ฟังหยิบมาฝากกันในพิมดามาเล่าวันนี้นะคะเอาละค่ะเข้าสู่คำถามกันดีกว่าคำถามถามว่าเห็นเขาไปเจอกันในวัดแต่แล้วได้คู่กันกลับไปอ่ะก็เลยอยากจะถามคุณผู้ฟังว่าแฟนของคุณผู้ฟังอาจจะเป็นแฟนคนปัจจุบันหรือแฟนที่เลิกลากันไปแล้วแฟนเก่าหรือแฟนในอนาคตก็ได้คุณผู้ฟังเจอกับแฟนของคุณที่ไหนลองตอบคำถามกันมาหน่อยหรือคนไม่มีแฟนมาอุ๊ยตอบยากจังเลยคำถามนี้ทำยังไงคนไม่มีแฟนค่ะคุณคิดว่าคุณจะได้ไปเจอคู่ของคุณที่ไหนลองบอกมาหน่อยสิว่าถ้าอยากมีคู่นี่ต้องไปไหนนะไปเจอกันที่ไหนนะลองตอบคำถามกันมาหน่อยนะคะอ่ะสำหรับคนที่มีแฟนนะคะหรือคนที่เคยมีแฟนถามว่าคุณเจอกับแฟนของคุณที่ไหนเจอครั้งแรกอะเนาะนะคะส่วนคนไม่มีแฟนให้ตอบคำถามมาว่าคุณคิดว่านะคะคุณจะไปหาคู่ได้จากสถานที่ไหนนะคะหลังจากจบเพลงนี้ขอหนึ่งสายหน้าใหม่02-2481366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่นะคะโทรเข้ามาจองสายกันได้เลยค่ะ

0: นต้องสาบพี่ตั๊กแตนชลดาค่ะเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้ว
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องจินดา
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
2: คุณสมุทรปราการจ้ะ
0: พี่กูลเราเคยคุยกันหรือยังเนี่ย
2: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคยเลยเนาะครั้งแรกเลยใช่ไหมพี่กุลทำอะไรอยู่คะเนี่ย
2: ทำความสะอาดบ้านค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือเป็นทำความสะอาดบ้านตัวเองหรือว่ารับจ้างใช่ไหมทำความสะอาดบ้านใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อยู่แถวๆสมุทรปราการเนาะ
2: จ้ะ
0: อันนี้คือรับจ้างทั่วไปหรือว่าเป็นงานประจำคะ
2: เป็นงานประจำค่ะ
0: เนาะก็คือต้องเข้ามาบ้านเนี้ยทุกวันอย่างงี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อย่างงี้ก็คือเรียกตัวพี่กุลไปทำความสะอาดที่บ้านอื่นไม่ได้เลยอะสิ
2: ทำได้วันอาทิตย์นะคะวันหยุดได
0: ้ก็จะทำได้รับจ็อบวันหยุดอะไรอย่างงี้เนาะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: เนาะแล้วตอนนี้ทำเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ
2: เพิ่งจะได้15%
0: เพิ่งจะเริ่มใช่ไหม
2: ใช่
0: ค่อยๆทำไปเรื่อยๆ
2: ทำข้างล่างเสร็จแล้วต้องขึ้นไปทำข้างบนตอนนี้คือทำข้างล่างแล้วก็ซักผ้าไว
0: ้
2: พอช่วงบ่ายแล้วก็ขึ้นไปทำข้างบน
0: ชั้นล่างขึ้น
2: เสร็จแล้วเก็บผ้าไปรีด
0: งานบ้านนี้มันไม่จบไม่สิ้นจริงๆนะพี่กุลเนาะ
2: ใช่จุกจิกไปหมดเลย
0: เนาะทำกี่คนนะคะ
2: ทำอยู่คนเดียวค่ะ
0: ทำอยู่คนเดียวใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เนาะนะคะก็ขอให้วันนี้ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วขอให้อากาศไม่ร้อนเนาะมันจะได้ทำได้อย่างมีความสุขเนาะพี่กุลเน
2: า
0: ะ
2: ใช่
0: ร้อนนะตอนนี้อ
2: ากาศร้อนแบบโอ้โหไมเกรนก็มาด้วยนะเวลาอากาศร้อนๆ
0: ใช่ไหมแล้วมันไม่อยากทำอะไรเลยเนาะเวลาอากาศร้อนๆเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เนาะฝนใกล้จะตกไหมคะทำท่าจะตกไหมวันนี้
2: ช่วงนี้ยังไม่จะคึมคึมในช่วงเย็นๆแค่นั้นแหละ
0: ให้มันคึมคึม
2: ตอนกลางวันคือร้อนมาก
0: เนาะร้อนเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
2: ใช่
0: ยังไงวันนี้ขอให้พี่กุลทำความสะอาดบ้านนะคะอย่างมีความสุขให้มันไม่ร้อนให้มันมีลมโกรกนะพี่กุลนะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: บังเอิญมันได้ของแอนอรดีค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยโอ้ยทำงานบ้านด้วยเต้นไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยในตัวเนาะ
2: ใช่ออกกำลังกายไปด้วย
0: เนาะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเพลงนี้
2: มอบให้แฟนๆ FM95 ทุกคนค่ะแล้วก็น้องพินดาน้องหลังไมค์ด้วยนะคะ
0: ได้เลยขอบคุณพี่กุลมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์นะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: เช่นกันนะคะ
0: ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ตำบลหนองแคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเลยนะคะเน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยนะคะในเรื่องของการวางแผนทางการเงินเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะบางทีเนี่ยการเสียชีวิตของเราบางทีมันก็จะต้องมีคุณค่าอะไรบางอย่างเนาะคุณผู้ฟังนะคะอย่างน้อยๆนะคะก็ยังจะมีเงินเก็บเงินก้อนนะคะเก็บเอาไว้กับลูกหลานของเราถึงแม้ว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นั้นนะคะเราอาจจะไม่สามารถที่จะหาเงินเก็บเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้มาให้ลูกหลานได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการทำวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเหมือนกันเนาะที่จะสามารถมีเงินเก็บเงินก้อนคืนกลับมาให้กับลูกหลานเราได้นะคะแนะนำตัวนี้ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทค่ะและที่สำคัญนะคะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็ล่ะคุณผู้ฟังเป็นไงลดมั้ยเดี๋ยวนะขออภัยพอดีว่าเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยเปิดซีดีใช่มั้ยเปิดซีดีนะคะเพลงของมหานครไลฟ์อยู่ดีๆเขาก็หยุดไปอยู่ดีๆเขาก็เล่นกลับมาเอองงเหมือนกันเนาะเอาใหม่อีกรอบนึงก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังนะแผนประกันตัวนี้ค่ะแนะนำเลยนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญานะคะจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด6แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 3แสนบาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ02-201-4364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีเลยค่ะถึงแม้จะอายุมากแล้วเนี่ยก็สมัครได้ค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพง่ายมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่อยากจะสมัครเองหรือว่าอยากจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้โทรไปที่เบอร์02-201-4364ย้ำให้ฟังอีกครั้งว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะคะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้นะคะตั้งแต่อายุ 50-75 ปีค่ะสมัครง่ายๆเลยค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้นะคะสนใจโทรไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยค่ะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะลองโทรไปคุยดูก่อนที่เบอร์นี้ค่ะ022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เนี่ยเท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเอง

าวอยู่ดีๆเขาก็ตัดไปเลยกับสาวเมืองคนนี่นะคะช่วยร้องให้นะคะคุณผู้ฟังเพลงนี้ค่ะนะคะจากพี่ชโยธนวัฒน์นะคะหนุ่มเมืองเพชรค่ะหยิบมาฝากกันจากงานซูเปอร์สตาร์ฮาเฮนะคะตอนชโยพาทอดกฐินถิ่นเกษตรน้ำลำถิ่นเกษตรน้ำล้ำเล่นน้ำสระบุรีนะคะเมื่อวันเสาร์ที่19ตุลาคม2562ค่ะที่สนามกีฬาเทศบาลตำ

ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูกินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมโคตรพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยค่ะ022481366นะคะโทรมาจองสายกับน้องรถเมย์คนเก่งกันได้เลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงค่ะ
2: เพื่อชีวิตที่เป็นหัวใจ
0: คุณผู้ฟังใครอยากร่วมสนุกตอบคำถามนะร่วมสนุกตอบคำถามกันไปได้ทาง Facebook Live ได้เลยนะคะคอมเมนต์มาช่องทางนี้นะคะคำถามวันนี้ถามว่าคุณเจอแฟนครั้งแรกที่ไหนนะคะอาจจะเป็นแฟนปัจจุบันก็ได้แฟนคนเก่าก็ได้นะหรือว่าคนที่ไม่มีคู่นะคะคุณคิดว่าคุณจะเจอเนื้อคู่ได้ที่ไหนบ้างนะคุณลองบอกคำตอบมาหน่อยแล้วอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยร่วมสนุกตอบคำถามกันมาหน่อยนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเพลงนี้เนี่ยมีคนขอเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจากพี่สมานกรุงเทพรามกรุงเทพกรีฑานะคะเขาขอเพลงของน้าแอดคาราบาวมาเวลาที่เหลืออยู่ค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินย้ำไม่ยุบกรมน.เตรียมคุยวันน.ปรับความเข้าใจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เชิญชวนประชาชนมาร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทย2569ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยซึ่งตนเองเมื่อได้เที่ยวชมงานแล้วรู้สึกประทับใจและมีความมั่นใจว่าประเทศไทยปลอดภัยสามารถป้องกันตนเองจากการรุกรานของข้าศึกได้อย่างแน่นอนเพราะมีการพัฒนายกระดับอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถจะพึ่งพาอาวุธยุทโธปกรณ์ของตนเองได้ในสถานการณ์ปัจจุบันไทยสามารถยืนอยู่บนขาตัวเองได้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงที่มีข้อเสนอแนะให้ปรับโครงสร้างด้านความมั่นคงโดยเฉพาะข้อเสนอของนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ให้มีการยุบกอรมน.เพราะเป็นห่วงหน่วยงานซ้ำซ้อนว่าได้ย้ำไปแล้วว่าไม่ยุบดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลใดๆเพราะเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะยุบได้เพราะถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนงานได้โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงอย่างคล่องตัวในขณะที่กองทัพจะเน้นดูแลการป้องกันประเทศซึ่งกอรมน.ดูแลประชาชนสาธารณูปโภคทุกอย่างส่วนตัวทราบดีว่านายวันมน.แสดงความรู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันต่างๆบางทีต้องให้บ่นได้ระบายเดี๋ยวตนจะไปปรับความเข้าใจนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีการลักลอบขนกัญชาจากไทยออกไปนอกประเทศหลายกรณีว่าการลักลอบคือการตั้งใจทำผิดกฎหมายต้องดำเนินคดีสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรีดังนั้นคนที่ลักลอบคือคนที่ตั้งใจทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จะต้องจับตัวและดำเนินคดีหากไปที่ปลายทางแล้วถูกจับกุมตัวก็ต้องเป็นไปตามกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่างและนำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านทุกอย่างจะมีความชัดเจนและสามารถควบคุมกัญชาให้การใช้กัญชาอยู่ในหมวดสุขภาพทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนไม่ใช่การเพื่อสันทนาการปกรณ์เผยผลประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นจ่อส่งรายงานชุดแรกถึงมือนายก15กรกฎาคมชุด2 27กรกฎาคมนี้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,568 นัดแรกซึ่งใช้เวลาประมาณ30นาทีว่าคณะกรรมการชุดนี้มีกรอบเวลาทำงาน30วันวันนี้จึงประชุมกันเร็วเพื่อวางแนวและกำหนดวันเพื่อเร่งดำเนินการโดยรายงานชุดแรกจะนำเสนอนายกวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนรายงานชุดที่2เสร็จสิ้นประมาณวันที่27กรกฎาคมนี้และที่ประชุมได้ข้อสรุปตั้งคณะทำงานโดยมีตำรวจเป็นหัวหน้าคณะทำงานเพราะส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ดำเนินการไปแล้วและมีองค์ประกอบจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนายปกรณ์กล่าวว่าเรารู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรไม่จำเป็นต้องคุยกันนานไม่ต้องเสียเวลาประชุมตอนนี้ทีมงานทำงานกันทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

หรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วค่ะชั่วโมงที่2กันแล้วนะคะใครที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเข้ามาชมกันได้ทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage ค่ะแต่ว่าตอนนี้1สายหน้าใหม่เขาก็มารอกันแล้วเรียบร้อยนะคะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณพิมดา
2: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: เล็กสิงห์บุรีค่ะ
2: พี่เล็กทำอะไรคะวันนี
3: ้พักผ่อนค่ะ
2: เออพักผ่อนทุกวันเลยใช่ไหมวันนี้ได้ทำงานบ้านหรือยัง
3: ทำไปแล้วค่ะ
2: เรียบร้อยแล้วอุ๊ยทำไมทำเร็วจังเลยอ่ะแป๊บเดียว11
3: ตั้งแต่เช้าค่ะ
2: 11โมงนี่คือเสร็จหมดแล้วหรอทุกอย่างทำอะไรบ้างคะวันนี
3: ้ปกติค่ะฝาดบ้านถูบ้านแล้วก็ทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ
2: วันนี้ทำเมนูอะไรคะ
3: วันนี้เป็นผัดพริกแกงไก่ใส่ข้าวโพดอ่อนนะคะ
2: ว้าววันนี้ลอกได้นะคุณผู้ฟังลอกเมนูมื้อเที่ยงได้นะคะผัดพริกแกงไก่ใส่ข้าวโพดอ่อนด้วยเนาะนะคะวันนี้พี่เล็กอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: สุขภาพรักค่ะ
2: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเพลงนี้
3: จะให้พี่หนุ่มหนองแท้แล้วพิเศษทุกเสียงทุกสายทุกท่านที่รับฟังรายการลูกทุ่งมหานครนะคะ
2: ได้เลยแล้วสุขภาพรักของพี่เล็กตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็ยังปกติอยู่นะคะ
2: ยังดีอยู่นะแล้วสุขภาพสุขภาพใจสุขภาพกายล่ะคะ
3: ก็สุขภาพกายก็อาจจะมีบกพร่องบ้างนิดหน่อยนะคะ
2: เล็กๆน้อยๆตามวัยเนาะ
3: ตามวัยนะคะ
2: ค่ะหูเริ่มปฏิเสธการได้ยิน
3: หูยังปกติค่ะ
2: ตาเริ่มปฏิเสธการมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะนะคะพี่เล็กเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดานะคะหรือว่าพูดเองได้
3: คุณพิมดานำค่ะ
2: นำเลยเนาะนะคะขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
2: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
3: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห์อ
2: ร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการ
3: สาเหตุของอาการคัน
2: เยี่ยมมากนี่แปลว่าเป็น FC ตัวจริงนะคะรู้ด้วยว่าเป็นสาเหตุของอาการอะไรเนาะนะคะขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
3: แล้วให้คุณเพ็ญดาแล้วก็น้องสาวน่ารักฝากใหม่นะคะ
2: ขอบคุณมากๆค่ะมีความสุขมากๆนะคะวันนี้พี่เล็กสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังพี่เล็กขอเพลงสุขภาพรักมานะคะเดี๋ยวเรามาทายกันดีกว่าว่าพาเรทชุดนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร

0: มีใครทายถูกกันบ้างไม่เอ่ยว่าพาเรทชุดนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยวฟังชื่อเพลงปุ๊บเนี่ยรู้เลยนะคะเพลงแรกนะคะสุขภาพรักค่ะจากพี่หนูมิเตอร์นะคะตามมาด้วยโรคซึมเหล้าค่ะจากพี่ลำเพลินวงศกรนะคะภาวะแทรกซ้อนจากพี่ออยแสงสินและปิดท้ายกันด้วยความต้องการทางแพทย์สูงนะคะจากพี่พีเสด็จนะคะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรคต่างๆเกี่ยวกับอะไรอ่ะเขาเรียกอาการอะไรอย่างเงี้ยที่สุดท้ายแล้วมันก็จะต้องไปพบแพทย์พบหมอกันนะคะสีแรงเลยค่ะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะพาเรทเพลงที่ต้องขอขอบคุณกันด้วยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะอุ้ยต่อปิดกันเป็นแถวเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะรถไฟมารอแล้วค่ะเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนเลยนะคะวันนี้หลังไมค์มากันเพียบเลยนะคะพี่จิ๋ว8ริ้วพี่ชายแก้วฟ้าจากยะโสธรยายแสงบางนาพี่นันเพชรบูรณ์พี่เน่งบึงกลุ่มพี่สมานกรุงเทพกีทาลุงอนันต์ลาดพร้าวป้าแป๋วลาดกระบังพี่สุนาจากเลยลุง935เยาวราชพี่สุนทรสายใหม่พี่ชินกรจากระยองป้าฉลองลพบุรีป้ากิ่งบางปะกงและน้องแหวนนครปฐมนี่นะเกือบไม่รอดเลยนะเกือบไปได้จังหวะเลยนะเนี่ยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะทาง Facebook Live ค่ะรายงานตัวมาได้เลยตอนนี้นะคะทาง Facebook Live เนี่ยคุณผู้ฟังนอกจากจะรายงานตัวขึ้นรถไฟกันแล้วเนี่ยนะคะตอบร่วมสนุกตอบคำถามกันมาได้ด้วยนะคะคำถามวันนี้ถามว่าคุณเจอแฟนของคุณครั้งแรกที่ไหนนะคะหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้นะตอนนี้ไม่มีแฟนค่ะโสดอยู่แต่ว่าเคยเจอกับแฟนครั้งแรกที่นี่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนที่ไม่เคยมีแฟนเลยคุณคิดว่าคุณจะเจอเนื้อคู่ของคุณได้ที่ไหนนี่ตอบมาได้เลยนะคะทาง Facebook Live นะคะพี่นิ่มสวัสดีค่ะคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะพี่มารีกิตทวีพี่ปูรัตนพันธ์พี่ปรีชาผลสุขพี่ประภาสีนะพี่ตาบอกไปด้วยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกนะพี่เนยจ๋านะคะพี่อนุรักษ์บอกไปไปไปนะคะพี่ยูนิคด้วยค่ะพี่สุวินสุรินบูนนะคะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่ขนมหวาน3พี่น้องเคค่ะมาตะพุทธนะคะน้องแวนแวนว้าวนะเมื่อกี้ทักทายหลังไมค์ไปแล้วรอบนึงนะคะแล้วก็ทักทายทาง Facebook Live ด้วยนะคะพี่มนพอินเพ็งนะคะพี่จรูนหน้าแก้วนะคะแล้วก็มีพี่ธีรสารใช่ไหมนะคะมีพี่ Power D-Max ด้วยนะคะพี่ขนมหวานทักทายแล้วเราบอกรอด้วยนะคะพี่ทอยอัด5ด้วยนะคะพี่นิ่มบอกว่าทันไหมทันค่ะพี่นิ่มเรียกแล้วขึ้นรถไฟแล้วเรียบร้อยนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมคุณแม่ทันพิซาคนสวยด้วยนะคะยังอยู่ด้วยกันเนาะพี่วันเพ็ญตามสั่งค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่ลำดวนเจ้าด้วยนะคะมีใครอีกไหมนะน่าจะเมื่อกี้เห็นเพียบเลยนะคุยกันทักทายกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไงหายไปไหนกันหมดพี่ส

0: วคําเจ้าจากลําปางด้วยนะคะพี่รันเรินนะคะพี่สุรยุทธสมานคณีนะคะบอกว่าซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อเตี๋ยวไก่มะละอยู่นะคะแล้วก็มีพี่ณรงค์ยินดีพี่สวัสดิ์รอขึ้นรถไฟขบวนที่2นะคะพี่พิเชษนะคะพิเชษเอเทคด้วยนะคะมีใครอีกไหมพี่เนยจ๋าบอกตีตั๋วนานแล้วค่ะนะคะแล้วก็น่าจะประมาณนี้แหละหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่นะคะลองพี่พิเชษทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะอ้าวล่ะรถไฟออกก่อนนะถ้าอย่างนั้นรถไฟจอดรอกันไม่มากันแหละแต่พอรถไฟออกแล้วมากันใหญ่เลยพี่ปอนสวัสดีด้วยนะคะอ้าวล่ะค่ะคุณผู้ฟังมีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะวันนี้จากพี่หมูหนึ่งนะคะมาฝากกันด้วยชื่อเพลงนะคะลืมเม็ดนี่นะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยนี่เดาไม่ยากเลยนะว่าเพลงนี้นะคะเป็นเพลงภาษาอะไร
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อเพลงเขาว่าลืมเม็ดนะคะจากพี่หมูหนึ่งค่ะสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองก็คือพี่หมูหนึ่งนี่แหละเขียนเองนะคะพี่หมูหนึ่งอมรเทพนะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่สุวัฒน์นะคะวงนครนะคะลืมเม็ดเลยนะคะตอนนี้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสมองปฏิเสธความทรงจำนะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะจอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300,000,000 ซองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะลืมเม็ดจากพี่หมูหนึ่งนะคะก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเลยค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300,000,000 ซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ขยับจังหวะกันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: นี่แหละค่ะสนุกสนานกันนิดนึงนะคะยังไงเดี๋ยวก็ตายแล้วคุณผู้ฟังเอ๊ะวันนี้มันเป็นยังไงนี่มันต้องพบหมอกันแล้วนะเนี่ยนะพบหมอหน้าห้านพอดีเลยนะคะเพลงนี้จากอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพรงนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่20นะคะแล้วก็ก่อนนั้นค่ะเต้ยก่อสร้างนะคะจากพี่จอยรมิตรนะคะอยู่ในฮิตที่18ในมหานครชาร์ตนั่นเองนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบพระคุณกันด้วยนะคะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเลยเน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุทั้งหลายนะคะที่ตอนนี้เนี่ยนะคะยังต้องทำงานอยู่ยังต้องเป็นเสาหลักของบ้านอยู่ยังต้องเลี้ยงดูครอบครัวหรือว่าคนข้างหลังกันอยู่นะคะแล้วก็วันๆเนี่ยนะทำงานมามีแต่รายจ่ายทั้งนั้นเลยนะรับมาปุ๊บจ่ายออกปั๊บเลยนะคะไม่รู้วิธีว่าจะต้องเก็บเงินยังไงล่ะแล้วถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งเราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเกิดเป็นอะไรขึ้นมาคนข้างหลังของเราเขาจะใช้ชีวิตต่อกันไปได้ยังไงนะคะตัวนี้เลยค่ะ

ช่วยดีๆนะคะแนะนำเลยนะคะอยากให้ทำเอาไว้อุ่นใจกว่าค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะก็ยังมีเงินเก็บเงินก้อนนะคะส่งต่อมาให้กับคนข้างหลังหรือถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะก็ยังจะได้รับเงินเก็บเงินก้อนนะคะกลับมาดูแลตัวคุณเองเช่นกันนะคะตัวนี้แนะนำค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญนะคะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด6แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด3แสนบาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้ค่ะโทรไปที่เบอร์022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายๆเลยค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นนะคะยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตค่ะสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้นะคะยิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะโทรสอบถามข้อมูลก่อนได้ค่ะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่แล้วอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะอยากถามอะไรลองสอบถามกันดูก่อนได้นะคะโทรไปเลยค่ะตอนนี้ก็ได้นะ022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยค่ะไทยประกันชีวิตนะคะร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดที่1ล้านบาทนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเอง

0: ผ็ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นผัดๆใหม่ยำยำผัดๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยำ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆชั่วโมงที่2แล้วนะคะได้เวลาแล้วค่ะมาอ่านคำตอบกันดีกว่านะคะคำถามวันนี้ค่ะคุณเจอแฟนครั้งแรกที่ไหนนะคะหรือว่าคุณคิดว่าคุณจะเจอเนื้อคู่ของคุณได้ที่ไหนเนี่ยนะคะวันนี้มีคนร่วมสนุกตอบคำถามกันมาเพียบเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคิดว่าน่าจะเจอกันที่สวนสาธารณะนะคะพี่แจนซักเซสก็บอกว่าที่สวนคุณแม่ธันวิชาก็บอกว่าคิดว่าน่าจะเจอที่สวนสาธารณะนะพี่สุรยุทธ์นะคะสมานอัคณีก็บอกว่าน่าจะเจอที่สวนลุมอะไรอย่างเงี้ยนะพี่สุรยุทธ์เขาบอกเขาอยากหาคนที่นั่งเฉยๆแบบไม่สนใจใครอ๋อชอบคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตอย่างนี้เหรอหรือยังไงหรือเอาไปวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็โอ้ยชนกันเจอกันอะไรอย่างงี้หรือว่านี่แต่ละคนที่ตอบมาว่าที่สวนเนี่ยคือส่วนมากจะโสดทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สวัสดิ์เขาก็บอกว่าเขาอยากเจอแฟนที่อุทยานเขาใหญ่เพราะเขาเป็นคนรักธรรมชาตินะคะก็อยากเจอคนที่รักธรรมชาติเหมือนกันนะแล้วก็มีพี่อุทัยศรีบอกว่าเจอที่โรงเรียนค่ะมีนะหลายๆคู่เจอกันที่โรงเรียนคบกันเป็นแฟนกันแล้วก็แต่งงานกันก็มีนะคะแต่น้อยมากเลยนะเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะนะคะแล้วก็มีพี่ทุ่งร้างนางลืมบอกว่าเที่ยวงานวัดเจอกันครับผมนี่พี่เนยจ๋าบอกว่าเจอกันในฝันค่ะยังไม่มีแฟนเลยค่ะพี่พิมพ์นะไม่อยากมีด้วยกลัวเจอคนไม่ดีนะคะแล้วก็ยังมีพี่เสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะเขาบอกว่าเจอกันที่ร้านขายอะไหล่รถยนต์ครับผมนะคะนี่ล่ะอันนี้คือแฟนตัวจริงของเขานะคะใครที่ฟังอยู่นะอย่าไปหลงกลเสียเปียกเขามีแฟนแล้วนะเขาเจอกันที่ร้านขายอะไหล่รถยนต์นะคะพี่ปอนบอกว่าเจอกันครั้งแรกในที่ทำงานอุ้ยอันนี้เบสิกมากเลยเนาะหลายๆคนก็เจอกันในที่ทำงานนะคะแล้วก็ยังมีพี่ธนบดีบอกว่าพบกันเจอกันในแอปหาคู่อันนี้ก็หลายคู่นะแต่ต้องดูดีๆนะเดี๋ยวนี้นะคะมิชมันเยอะมากเลยมิจฉาชีพนะคะพี่รันเริญบอกว่าเจอกันครั้งแรกบนรถเมย์ครับน้องพิมดาอุ้ยอันนี้ก็คือแปลกมากเลยนะเจอกันบนรถเมย์แล้วเป็นไงทักทายกันเหรอสวัสดีครับคุณไปไหนครับเนี่ยอะไรเงี้ยหรอนะคะแล้วก็ยังมีพี่สาครอุ่นอารีบอกว่าเจอกันครั้งแรกตอนอายุ12อุ้ยอายุ12เจอแฟนครั้งแรกเจอกันที่ข้างกองฟางอุ้ยข้างกองฟางทำอะไรหรือเปล่าข้างกองฟางเจอกันเฉยๆหรือยังไงหรือนัดกันไปหรืออะไรนะคะพี่ชินกรบอกว่าตอนนี้ผมโสดครับแต่ถ้าจะเจอแฟนก็น่าจะเจอกันที่งานคอนเสิร์ตที่คลื่น95ครับมาบ่อยๆนะไม่แน่นะมาคอนเสิร์ตที่คลื่น95บ่อยๆอาจจะได้เจอคนรู้ใจก็ได้นะคะแต่ว่ามีอีกไหมเมียเดี๋ยวขอดูก่อนสินะคะพี่เด็กรังสิตไม่ดื้อบอกเจอกันที่เมเจอร์รังสิตอ๋อเจอกันที่แบบว่าเขาเรียกอะไรลงหนังลงภาพยนตร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะคะพี่ซับในดินสินในน้ำบอกว่าเจอกันที่คอนเสิร์ตอัมพลลำพูนจ้าเนี่ยนะคะโอ้เจอกันที่คอนเสิร์ตก็หลายคนนะคะพี่ TSJ วันนี้ให้เขาไปกันละกันเนาะคนนี้ค่ะคนนี้พี่ TSJ นี่แหละเฉลยละนะคะพี่ TSJ บอกว่ารู้จักแฟนคนแรกจากศาลาคนเศร้ามีอายามาด้วยคือชอบคำตอบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันฟังดูแก่ดีเพราะอะไรศาลาคนเศร้าคืออะไรคือนิตยสารระดับตำนานเลยนะอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานแล้วนะคะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่ผิดหวังหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่ามีคนทางบ้านเนี่ยเขาเขียนมาระบายความในใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าอาจจะทิ้งเบอร์โทรกลับหรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าที่อยู่ใช่ไหมแล้วก็อาจจะไปเจอกันในนั้นฟังดูแก่ดีชอบนะคะให้รางวัลกันไปเนาะกับพี่ TSJ นะคะอยากฟังเพลงอะไรก็เขียนมาบอกย้อนหลังได้นะพี่ TSJ นะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: พี่ดาวลักษิกาบอกเจอกันครั้งแรกที่ตู้โทรศัพท์เดี๋ยวก่อนไปทำอะไรที่ตู้โทรศัพท์แล้วเจอแฟนได้ไงนะคะนะอ่ะเพื่อนเพลงหวานขอบคุณกันด้วยนะคะกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคนไม่มีแฟนจากพี่เบิร์ดธงชัยพี่สุรยุทธ์กับคุณแม่ทันวิชาขอมาเข้าใจตรงกันหรือว่าเขาลอกกันบ้านกันก็ไม่รู้เนาะเที่ยงครึ่งเจอกับพิมดาต่อค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา
4: อย่าทานน้ำข้าวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา

นายกรัฐมนตรีย้ำไม่ยุบกอรมน.เตรียมคุยกับวันนอปรับความเข้าใจเพราะเป็นสถาบันหลักดูแลประชาชนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นจ่อส่งรายงานชุดแรกถึงมือนายก15กรกฎาคมชุด2 27กรกฎาคมแจ้งอุดช่องโหว่เสนอแนะทางแก้

0: แต่รอนายกสั่งการฟันจริยธรรมปิดช่องเล่นการเมืองพรรคประชาชนประเมิน2ฉากทัศน์ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านชี้หากรุนแรงสุดนายกควรยุบสภาลาออกพายุทอร์นาโด2ลูกพัดถล่มมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนเสียชีวิตอย่างน้อย11รายสูญหาย1รายอาคารบ้านเรือนพังเสียหายเป็นวงกว้างทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่8กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับหลังจากมีเรื่องนายวันนอได้ออกมาเรียกร้องให้มีการยุบเลิกกรมน.เพราะไม่มีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่ยุบนะครับแล้วก็เตรียมจะพูดคุยหารือกับนายวันนอปรับความเข้าใจเพราะเป็นสถาบันหลักดูแลประชาชนคู่งานด้านความมั่นคงของประเทศครับโดยก่อนให้สัมภาษณ์นะครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ไปร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยนายกรัฐมนตรีครับได้เดินดูงานพร้อมกับแสดงความมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดแต่หากจำเป็นต้องเกิดเรามีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ขอให้ประชาชนมั่นใจสบายใจว่าเราจะดูแลอธิปไตยปกป้องพื้นแผ่นดินของเราอย่างเต็มที่สำหรับข้อเสนอของนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้มีการยุบกรมน.เพราะเป็นหน่วยงานซ้ำซ้อนนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าได้ย้ำไปแล้วว่าไม่ยุบดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเพราะเรื่องนี้ไม่มีทางยุบได้เพราะถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนงานได้โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงอย่างคล่องตัวในขณะที่กองทัพก็เน้นดูแลการป้องกันประเทศซึ่งกรมน.ดูแลประชาชนสาธารณูปโภคทุกอย่างกรมน.เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งที่เป็นหลักในการดำเนินงานความมั่นคงของประเทศมาเป็นเวลายาวนานแล้วเดี๋ยวตนจะไปปรับความเข้าใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาครับ
1: ค่ะแล้วก็มาอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นัดแรกค่ะก็ใช้เวลาประชุมแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองทางนายประกรณ์ดิ่งประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงผลการประชุมนะคะบอกว่ากรอบการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้มี30วันค่ะก็เลยประชุมกันเร็ววางแนวทางแล้วก็กำหนดวันที่จะเร่งดำเนินการรายงานชุดแรกจะนำเสนอนายกรัฐมนตรี15กรกฎาคมแล้วก็รายงานชุดที่2จะเสร็จประมาณวันที่27กรกฎาคมซึ่งที่ประชุมก็ได้ข้อสรุปตั้งคณะทำงานขึ้นมาค่ะมีตำรวจเป็นหัวหน้าคณะทำงานโดยมีองค์ประกอบนะคะก็มีทางกพ.มีปปง.มีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะทางรองนายกประกรณ์บอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรก็ไม่ต้องคุยกันนานไม่ต้องเสียเวลาประชุมนะคะทำงานกันทันทีค่ะก็ย้ำว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นเรื่องสำคัญค่ะเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนหนึ่งของการกระจายอำนาจที่เรียกร้องกันแต่ว่าการกระจายอำนาจนั้นก็ต้องโปร่งใสชัดเจนใครทำไม่ดีก็ต้องพ้นไปจากระบบค่ะการดำเนินคดีอาญานั้นมีปปช.ดำเนินการอยู่นะคะส่วนเรื่องวินัยก็เป็นเรื่องของมหาดไทยค่ะคณะกรรมการชุดนี้รับผิดชอบคือดูว่ามีช่องโหว่ตรงไหนจะต้องปิดตรงไหนรวมถึงดูการประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องค่ะคณะกรรมการชุดนี้ก็จะเหมือนกับกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายคดีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตก็เป็นคณะกรรมการจำได้ไหมคะคณะกรรมการที่มีอาจารย์วิชามหาคุณเป็นประธานนะคะอันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะทาง รองนายกประกรณ์บอกว่าก็น่าจะทำนอง

0: องนั้นก็คือจะดูกระบวนการทั้งหมดว่ามีช่องโหว่ตรงไหนจะปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้อีกค่ะรวมไปถึงการเสนอข้อกฎหมายต่างๆด้วยว่าควรจะมีหรือไม่ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเตรียมจะเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐนะคะซึ่งข้อสรุปที่คณะกรรมการชุดนี้ได้ก็จะรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการถามย้ำในส่วนของผู้สื่อข่าวนะคะว่ากรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ตรวจสอบคะแนนกับกระดาษคำตอบนี่พบว่าไม่ตรงกันตั้งกว่า 5,000 รายแล้วคนที่คะแนนสอบไม่ตรงกันเหล่านี้จะต้องออกจากราชการเลยหรือไม่ทางท่านรองนายกประกรณ์บอกว่ารอดูข้อมูลจากมหาดไทยก่อนค่ะมอบหมายให้เลขาธิการกพ.ทำหนังสือไปขอข้อมูลในนามคณะกรรมการเข้ามาประกอบการพิจารณาค่ะเพราะว่าไม่มีอำนาจวินิจฉัยเนื่องจากเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ที่จะดูว่าเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นมาแล้วควรจะต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ
1: ส่วนกรณีมีการลักลอบขนกัญชาออกจากประเทศไทยไปต่างประเทศแล้วก็ไปถูกจับกลุ่มหลายประเทศนี่นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีดังกล่าวนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้อนถามกลับมาบอกว่าน้องถามว่าลักลอบใช่หรือไม่ลักลอบก็คือการตั้งใจทำผิดกฎหมายก็ต้องไปดำเนินคดีสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกได้อย่างเสรีดังนั้นคนที่ลักลอบก็คือคนที่ตั้งใจทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ต้องจับตัวและดำเนินคดีและหากไปปลายทางแล้วถูกจับตัวก็ต้องไปตามกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ครับนายกรัฐมนตรียังพูดด้วยนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่างแล้วก็นำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านทุกอย่างจะมีความชัดเจนและก็สามารถควบคุมกัญชาให้การใช้กัญชาอยู่ในหมวดของสุขภาพทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนไม่ใช่การใช้เพื่อสันทนาการหรือสูบหรือเสพอย่างเดียวครับ
0: ค่ะทางด้านของฝ่ายค้านนะคะวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็แถลงหลังการประชุมครม.เงาค่ะพูดเรื่องปัญหากัญชายาเสพติดนะคะก็หยิบยกประเด็นที่มีการจับกลุ่มจากปลายทางนะคะสกัดการขนยาเสพติดและกัญชาได้ที่ประเทศปลายทางโดยต้นทางนั้นมาจากไทยค่ะโดยนายณัฐพงษ์ก็บอกว่าวันนี้ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นฮับของการส่งออกกัญชาโลกและอาจจะถูกมองจากรัฐบาลทั่วโลกว่าเป็นฐานปฏิบัติการให้กับแก๊งอาชญากรข้ามชาติผู้ค้ายาเสพติดค่ะอ้างอิงตัวเลขของกรมศุลกากรเดือนตุลาคมปี2568ถึง2569มีการจับกลุ่มผู้ทำความผิดขนกัญชาได้เกือบ 3,000 คดีน้ำหนักรวมกว่า 300,000 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาทค่ะก็โยงมานะคะที่เรื่องของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดค่ะขณะที่หลายประเทศปลายทางเขายังจัดให้กัญชานั้นเป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมายขณะที่ผลกระทบที่เกิดจากคนไทยที่เกิดกับคนไทยนะคะก็มีการเปิดเผยตัวเลขจากหน่วยงานภาครัฐค่ะพบว่าในปี2562มีผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพกัญชา 6,500 กว่ารายค่ะแต่หลังปลดล็อกแล้วก็กลายเป็นว่าผู้ป่วยจิตเวชปี2566กระโดดขึ้นไปอยู่ที่ 20,000 กว่ารายหรือเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัวค่ะทางคุณณัฐพงศ์บอกว่าพรรคประชาชนก็ไม่ได้ค้านนะคะเรื่องกัญชาทางการแพทย์ค่ะแต่การมีกฎหมายกำกับควบคุมที่เข้มงวดและดีเพียงพอเป็นสิ่งที่นายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยละเลยในช่วง4ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ส่วนกฎหมายกำกับดูแลฝั่งของผู้เสพที่ไม่ได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำที่จะซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาได้ขณะที่การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่หรือแม้แต่สลากกินแบ่งนั้นก็มีกฎหมายที่กำกับเอาไว้นะคะก็เป็นเรื่องที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขาก็หยิบยกมาเรียกร้องไปยังรัฐบาลระยะสั้นนะคะให้นายกรัฐมนตรีไปกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็นปปส.หน่วยงานด้านความมั่นคงหรือว่ากรมศุลกากรที่ต้องสกัดไม่ให้มีการส่งออกกัญชาจากไทยและยา

0: เสพติดอื่นๆไปยังประเทศปลายทางส่วนระยะกลางระยะยาวก็ต้องเร่งผลักดันกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศค่ะเชื่อว่า4ปีที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยอาจจะเกียร์ว่างไปหน่อยนะคะก็เลยเกิดช่องว่างทางกฎหมายจนกลายเป็นปัญหาลุกลามบานปลายมาถึงปัจจุบันซึ่งพรรคประชาชนก็จะเดินหน้าพิจารณากฎหมายฉบับนี้อย่างเข้มข้นค่ะ
1: 12:11 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าดูเรื่องของราคาพลังงานครับเมื่อเช้านี้น้ำมันบ้านเราปรับลดลงแรงเลยนะครับกลุ่มเบนซินลงไป2.51 บาทส่วนดีเซลหมุนเร็วลงไป2.56 บาทต่อลิตรครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: เมื่อเช้าที่ผ่านมาครับน้ำมันบ้านเราปรับลดลงแรงเลยนะครับกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลลง2.51 บาทสตางค์ต่อลิตรกลุ่มดีเซลหมุนเร็วลง2.56 บาทนะครับประชาชนได้เติมน้ำมันราคาไม่เกิน35 บาทต่อลิตรแล้วการปรับลดราคาน้ำมันครั้งนี้ครับก็ไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ให้กระทรวงพลังงานลดราคาขายปลีกน้ำมันลงทันทีเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกที่คาดว่าจะอ่อนตัวลงเย็นเมื่อวานนี้ครับรัฐมนตรีพลังงานก็เลยเรียกประชุมด่วนกบง.และกบน.ซึ่งก็ได้ข้อสรุปการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินเหลือไม่เกิน35 บาทต่อลิตรกบน.ครับได้ปรับเปลี่ยนอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มการชดเชยดีเซลและก็ลดการจ่ายเก็บเงินสำหรับกลุ่มเบนซินระหว่าง2.05 บาทถึง2.71 บาทต่อลิตรส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีเงินไหลออกวันละ213 ล้านนะครับ910,000 บาทขณะที่สถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดยังติดลบอยู่นะครับ 57,362 ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามการลดราคาน้ำมันครั้งนี้ส่งผลให้ปั๊มน้ำมันขาดทุนทันทีผู้ประกอบการ SME เจ้าของปั๊มระบุเห็นด้วยกับการลดราคาแต่ว่าควรสะท้อนกลไกที่แท้จริงไม่ใช่ลดแบบบีบบังคับทำให้ปั๊มขาดทุนแบบนี้ถือว่าเป็นการปล้นผู้ประกอบการมาลดราคาน้ำมันขณะที่นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานย้ำลดราคาน้ำมันวันนี้ด้วยกลไกบังคับราคาขายปลีกน้ำมันครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยใช้อำนาจตามพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2516ตามอำนาจนายกรัฐมนตรีเข้ามาดูแลครับกำหนดราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลต้องขายไม่เกิน35 บาทต่อลิตรหากเมื่อราคาตลาดไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงรัฐบาลสามารถเข้าไปกำหนดกรอบราคาเพื่อคุ้มครองประชาชนได้นอกจากนี้ครับกระทรวงพลังงานยังดึงผลประโยชน์ส่วนเกินจากโรงกลั่นกลับมาแบ่งเบาภาระประชาชนอีกครั้งรอบนี้ประมาณ 1,700 ล้านบาทหากรวมกับรอบก่อนก็เท่ากับดึงกลับมาแล้วกว่า 10,000 ล้านบาทและนี่คือการนำกำไรส่วนเกินในห่วงโซ่พลังงานกลับมาช่วยลดค่าครองชีพของคนทั้งประเทศแต่ว่าในเชิงนโยบายนี่คือการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพร้อมที่จะใช้ทุกเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยไม่ปล่อย

0: ให้กลไกตลาดที่บิดเบือนทำงานเพียงฝ่ายเดียวครับ
1: ค่ะหลังจากที่ราคาเนื้อหมูแล้วก็ไข่ไก่ปรับราคาขึ้นมานะคะนักข่าวก็ไปสำรวจร้านข้าวแกงค่ะส่วนใหญ่ก็ยังตรึงราคาอยู่หลายเมนูแต่ก็มีบ้างเหมือนกันนะคะที่ขยับราคาขึ้นโดยเฉพาะเมนูที่มีไข่เป็นส่วนประกอบค่ะแม่ค้าขายข้าวแกงย่านถนนราชดำเนินในเขตพระนครคนหนึ่งนะคะก็บอกว่าการที่ไข่ไก่แล้วก็เนื้อหมูขึ้นราคาก็ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบของร้านเพิ่มขึ้นค่ะไข่ไก่ซื้อมานี่ขึ้นแผงละ10บาทเนื้อหมูขึ้นกิโลกรัมละ10บาทค่ะก็เลยจำเป็นต้องขึ้นราคานะคะเมนูที่ใช้เนื้อหมูและไข่เป็นส่วนประกอบก็ขึ้นเมนูละ5บาทค่ะข้าวราดแกงนะคะขาย50บาทเหมือนเดิมแต่ถ้าเพิ่มไข่ดาวไข่เจียวเคยคิดฟองละ7บาทก็ขอคิดเป็น10บาทนะคะบอกว่าไม่ใช่แค่ไข่ที่เพิ่มเนื้อสัตว์ก๊าซหุงต้มน้ำมันพืชและอื่นๆนะราคากำไรของร้านนั้นลดลงค่ะลูกค้าคนหนึ่งก็บอกว่าปัจจุบันนี่ราคาอาหารจานเดียว50บาทเพิ่มไข่ดาวหรือไข่เจียวต้องเพิ่มอีก10บาทกุนเชียงเคยได้1เส้นปัจจุบันเหลือครึ่งเส้นนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการต้องปรับตัวตามต้นทุนที่สูงขึ้นค่ะแต่ถ้าขึ้นไปอีกจนถึง 60-70 นะคะสำหรับอาหารจานเดียวประชาชนก็คงจะรับภาระไม่ไหวรัฐบาลมีมาตรการลดค่าครองชีพหรือจะปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับค่าครองชีพอย่างไรได้บ้างนะคะส่วนนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทางคุณสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพิญโยบอกว่าการปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นกิโลกรัมละ2บาทมีผล7กรกฎาคมค่ะก็เป็นการขยับราคาให้ใกล้ต้นทุนการผลิตนะคะหลังจากที่การบริโภคในประเทศยังทรงตัวเป็นการรักษาสมดุล นะคะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยประกอบอาชีพต่อไปได้ส่วนเรื่องของไข่ไก่นะคะทางอธิบดีกรมการค้าภายในในวิทยากรบณีเนตรบอกว่าเรื่องของไข่ไก่เนี่ยนะคะก็มีการขอความร่วมมือผู้ผลิตค่ะชะลอการส่งผ่านต้นทุนมายังผู้บริโภคไม่เกิน10ฟอง10สตางค์ต่อ1ฟองนะคะต้นทุนการผลิตนั้นยอมรับว่าขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะอากาศก็ร้อนจัดและแปรปรวนด้วยค่ะมีการปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์ก็มีผล6กรกฎาคมเป็นต้นไปแต่ว่าก็ยืนยันว่าปัจจุบันไข่ไก่ยังเพียงพอต่อการบริโภคค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับแบงก์ชาติครับชี้ตัวเลขคาดการ GDP ปี69น่าจะโต 2-2.3% ครับแต่ว่ายังห่วงศักยภาพเศรษฐกิจบางตัวฟื้นแต่ว่าบางตัวยังทรุดอยู่นะครับนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ได้กล่าวถึงตัวเลขประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี2569ของแบงก์ชาติที่ร้อยละ 2.3 แม้จะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในตลาดขณะนี้แต่ว่าดีกว่าที่เคยคาดการไว้ก่อนหน้าครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวเลขที่ดีเพราะเมื่อเทียบกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทยแล้วถือว่ายังห่างไกลพอสมควรนอกจากนี้ยังมีความไม่เท่าเทียมซ่อนอยู่โดยเป็นการฟื้นตัวในลักษณะ K-shapeหมายถึงภาวะเศรษฐกิจที่บางตัวฟื้นแต่ว่าบางตัวยังทรุดตัวลงนะครับโดยความแข็งแกร่งกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะภาคการส่งออกและภาคเทคโนโลยีเท่านั้นทำให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่กระจายถึงคนส่วนใหญ่สำหรับสถานการณ์เงินเฟ้อมีความเสี่ยงลดลงไปพอสมควรหลังราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มกลับเข้าสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดสงครามอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถตัดปัจจัยเสี่ยงทิ้งได้เนื่องจาก3ปัจจัยสำคัญก็ได้แก่การส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคที่ยังดำเนินการไม่หมดปรากฏการเอลนีโญที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและจะทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่3และ4ของปีนี้และสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง

0: ที่ยังมีความไม่แน่นอนและก็อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันได้ทุกเมื่อครับ
1: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: กรณีที่มีอาคารที่กำลังก่อสร้างของสตง.ถล่มนะคะวันนี้ก็มีการพูดเรื่องของการยกเลิกสัญญาเช่าที่การรถไฟค่ะนายสุทธิพงษ์บุญนิธิโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะหรือสตง.ก็พูดถึงความคืบหน้าการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานสตง.แห่งใหม่ที่เกิดเหตุถล่มโดยบอกว่าภายหลังสตง.ยุติสัญญาก่อสร้างตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินกับการรถไฟนะคะแต่ก็ไม่สามารถจะไปยกเลิกการเช่าได้ในทันทีเนื่องจากผู้รับจ้างก็ยังไม่ได้ส่งคืนพื้นที่ค่ะอยู่ระหว่างการพิสูจน์สภาพอาคารและตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องประสานงานร่วมกับการรถไฟกรมธนารักษ์และผู้รับจ้างเร่งคืนพื้นที่และยุติสัญญาเช่าให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าระหว่างนี้มันมีภาระงบประมาณค่าเช่าที่นะคะที่เดินไปอย่างต่อเนื่องทางโฆษกสตง.บอกว่าสัญญาเช่าที่ดินเดิมมีอายุ15ปีค่ะแต่การรถไฟเขาก็เข้าใจเหตุผลนะคะพร้อมยุติสัญญาทันทีเมื่อสตง.คืนพื้นที่ได้ส่วนกรอบเวลาดำเนินการคาดว่าจะใช้เวลาไม่ถึง1ปีถ้าผู้รับจ้างคืนพื้นที่และสามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ว่าอาคารดังกล่าวสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้หรือไม่ก่อนส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมธนารักษ์และการรถไฟเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ต่อไปการสอบสวนเหตุอาคารดังกล่าวถล่มทางนายสุทธิพงศ์บอกว่าก็สอบสวนวินัยเจ้าหน้าที่สตง.ดำเนินการตามขั้นตอนค่ะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.แล้วและเรื่องของการดำเนินคดีกับภาคเอกชนก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลค่ะ
1: กกต.ครับสั่งการให้กกต.กทม.แจ้งผู้ว่าชัดชาติและสก51คนที่ได้รับการเลือกตั้งมารับหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งวันพรุ่งนี้ครับสำนักงานกกต.แจ้งเข้ามานะครับว่าตามที่ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50เขตเลือกตั้งเมื่อวานนี้สำนักงานครับได้มีหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเพื่อให้ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครออกหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและได้กำหนดเชิญผู้ได้รับเลือกตั้งทั้ง51คนเข้ารับหนังสือแจ้งผลได้รับเลือกตั้งแบบผถ.ทับสถ6ทับ4ในวันพรุ่งนี้ครับเวลา9นาฬิกาบริเวณโถงอาคารชั้น2สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติครับ
0: ค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถยนต์นะคะไฟฟ้าพลัดตกทางด่วนศรีรัฐแยกต่างระดับเชื่อมพระราม3ค่ะตกลงมาทับรถจักรยานยนต์บนถนนเจริญราษฎร์นะคะมีผู้บาดเจ็บ2คนค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณ3ทุ่มนะคะทางตำรวจสน.ทางด่วน2ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลเลือดศิลป์และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบรถยนต์พลัดตกทางพิเศษศรีรัฐบริเวณแยกต่างระดับเชื่อมต่อโซนพระราม3หล่นลงมาทับรถจักรยานยนต์ที่สัญจรอยู่ด้านล่างบริเวณหน้าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรค่ะรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะคะสีบรอนเทาหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครสภาพนั้นพังยับเยินหงายท้องล้อชี้ฟ้าขวางเลนซ้ายสุดค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางงัดคนขับซึ่งเป็นผู้ชายได้รับบาดเจ็บสาหัสออกมาแล้วก็ใกล้กันก็มีรถจักรยานยนต์นะคะที่พังยับเยินนะคะคนขับก็คือนายบาจาลุนลาเป็นชาวอินเดียอายุ68ปีค่ะก็ข้อมือหักผิดรูปนำส่งโรงพยาบาลค่ะไรเดอร์ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าขณะขับรถจักรยานยนต์ผ่านใต้สะพานได้ยินเสียงดังสนั่นเลยก่อนที่จะเห็นรถไฟฟ้านั้นตกลงมาจากสะพานอย่างกระทันหันแล้วก็มาทับรถจักรยานยนต์ของชาวต่างชาติที่ขี่ผ่านมาพอดีค่ะคนที่อยู่บริเวณนั้นก็รีบเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะรองผู้กำกับการสน.ทางด่วน

0: ส่วน2นะคะพันตำรวจโทกฤตลิ้มจำรูนค่ะบอกว่าไม่พบรอยเบรกของรถบนถนนนะคะช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงก้างปลาของทางพอดีค่ะขณะนี้ได้ประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอภาพวงจรปิดบนทางด่วนมาตรวจสอบก่อนจะสรุปสาเหตุแต่พยานบอกว่าไม่พบเห็นมีบุคคลอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะเป็นผู้ขับขี่หลับในหรือไม่ตอนนี้ก็เจาะเลือดส่งตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์แล้วนะคะส่วนผู้ขับขี่จักรยานยนต์ก็เป่าแล้วไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าเป็นคนโดนลงมาทับใช่ไหมคะ
1: ต้องตรวจด้วย
0: นะคะก็ต้องรอพิสูจน์หลักฐานและตรวจสอบรถทั้ง2คันเพื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับพายุทอร์นาโด2ลูกพัดถล่มมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนส่งผลให้ตอนนี้ครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว11รายสูญหาย1รายท่ามกลางกระแสลมแรงจัดอาคารบ้านเรือนพังหลายหลังเป็นวงกว้างครับสำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างอิงหน่วยงานจัดการภาวะฉุกเฉินว่ากระแสลมแรงจัดพัดถล่มเมืองฮาวังสือฮาวังกังเฮ่อโจและก็เสียนหนิงเป็นเวลานานกว่า4ชั่วโมงโดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพายุทอร์นาโดถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากในมณฑลหูเป่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีที่สำคัญโดยครั้งล่าสุดเคยเกิดขึ้นคือเมื่อเดือนพฤษภาคม2564ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนแจ้งเตือนไทยพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยครับรวมถึงมณฑลอื่นๆเช่นกวางตุ้งไหหลำจี้หลิงซานตงและก็เหลียวหนิงเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะเขตปกครองตนเองกวางซีที่เพิ่งเผชิญภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและสูญหาย11รายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจจะต้องเผชิญกับปริมาณฝนสะสมสูงถึง260มิลลิเมตรซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ดินถล่มที่หุบเขาในอำเภอถางฐานชางมณฑลกานซูทางตะวันตกของจีนล่าสุดจากการสิ้นสุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยครับได้มีการยืนยันผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้ผู้ติดค้างทั้งหมด33คนโดยผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้ามาทำงานเป็นแรงงานชั่วคราวในฟาร์มป่าไม้ของรัฐครับ
0: ค่ะแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะก็โจมตีอิหร่านหลายจุดค่ะทั้งสหรัฐและอิหร่านก็ต่างกล่าวหากันและกันว่าละเมิดข้อตกลงตาม MOU นะคะแต่คาดว่าชนวนความตึงเครียดรอบใหม่น่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซค่ะเมื่อคืนนี้สหรัฐโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิหร่าน80แห่งตามชายฝั่งรอบช่องแคบฮอร์มุซนะคะก็มีเช่นเมืองบันดาอับบาสซีลิกและเกาะคลาร์กค่ะกองทัพสหรัฐประกาศว่าการโจมตีนั้นพุ่งเป้าไปที่ฐานยิงขีปนาวุธระบบป้องกันภัยทางอากาศและการตรวจการของอิหร่านเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์3ลำที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอังคารค่ะด้านกาตาร์เจ้าของเรือนะคะหนึ่งในเรือที่ถูกโจมตีก็ประนามอิหร่านว่าละเมิดข้อกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงและชัดเจนค่ะอิหร่านกล่าวหาสหรัฐว่าเป็นผู้ละเมิด MOU ด้วยการโจมตีตนและยังได้บังคับใช้มาตรการลงโทษขัดขวางอิหร่านในการส่งออกน้ำมันมาตั้งแต่วันอังคารด้วยอิหร่านก็เลยมีมาตรการตอบโต้อย่างเด็ดขาดออกมาสำหรับเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งหมดแล่นในเส้นทางใหม่ใกล้กับชายฝั่งของโอมานตามที่รัฐบาลโอมานเป็นผู้เสนอแต่อิหร่านต่อต้านและชี้ว่าเป็นการละเมิด MOU ที่ทำกันมาเพราะระบุว่าในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนั้นให้อิหร่านหารือกับโอมานเพื่อร่วมกันจัดการผู้เชี่ยวชาญมองว่าการโจมตีรอบใหม่เป็นผลมาจาก MOUที่ถ้อยคำคลุมเครือไม่ชัดเจนค่ะต่างฝ่ายต่างตีความกันไปคนละทางขณะเดียวกันวันนี้อิหร่านนะคะอยู่ระหว่างการจัดพิธีศพอายาตอลเลาะอาลีคอมเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากการโจมตีในวันแรกของสงครามนอกหลังจากจัดพิธีที่เตหะรานแล้วนะคะแล้วก็ที่เมืองกอมซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาในอิหร่านแล้วก็จะมีการเคลื่อนศพไปทำพิธีที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ตามนิกายชีอะในอิรักสองเมืองก็คือนาจาฟนะคะแล้วก็เมืองคาบาล่าก่อนที่จะมีพิธีฝังศพในเมืองมัชฮัดในอิหร่านซึ่งเป็นบ้านเกิดของอายาตอลเลาะห์คอมเมเนอีในวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: วันนี้สรุปข่าวพักเที่ยงเวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรกุวังคดีหลกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน

0: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: บักลาครับนี่นะคะอุ้ยสำหรับหมาแก่หมาแก่ที่ชอบหมาเด็กอะไรอย่างนี้นะคะสองเพลงค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบักลานะคะเพลงแรกบักลาหมาเด็กจากบิวจิตริยานะคะแล้วก็ตามมาด้วยบักลาครับจากธัญญาอาสยามนั่นเองนะคะในช่วงของเพลงฮิสตอรี่ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบักลาเนาะขอขอบคุณกันด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: บักลาครับตอนนี้หมาแก่หอบแล้วครับเริ่มไม่ไหวแล้วครับนะแค่เต้นนิดเดียวนี่หอบเลยนะคะก่อนนั้นค่ะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะคะมีเพลงอยากเจอคนจริงใจจากพี่ดวงตาคงทองนะคะแล้วก็คนแคนสแตนด์อัพจากพี่กิ๊บบุษราด้วยนะคะเป็นเพลงที่ช่วยกันเลือกมาทางหลังใหม่เนาะจัดให้แล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้รถไฟอีกหนึ่งขบวนมาแล้วค่ะมารอรับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะพี่เอสุดหล่อพี่เนยจ๋าพี่กับแก้วกับบัวไข่ด้วยนะคะแล้วก็มีคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะพี่ตีด้วยนะคะมีพี่อะไรอีกเดี๋ยวนะพี่อะไรอีกนะพี่สวัสดิ์นะคะบอกอุ้ยคนสวยสวยแล้ว

เต้นเก่งมากเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นการออกกำลังกายไงหลังมื้อเที่ยงก็ต้องมีขยับขยายเขาเรียกอะไรขยับแข้งขยับขากันบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นการออกกำลังกายเนาะพี่ดอกแก้วแม่ตีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นุชนาธนุชนาธด้วยนะคะสวัสดีพี่นุชนาธนะคะแล้วก็น้องแชมป์สีสุกอ่ะทันแล้วลูกน้องแชมป์บอกวันนี้ตกรถไฟ2รอบเลยนะคะพี่โนบิตะโนบิด้วยนะคะพี่สันทัศน์ด้วยนะคะเอาล่ะประมาณนี้แหละพี่แสงทวีเบบี้หงพี่สุรยุทธสมานคณีพี่สุนทรอยู่เกษมด้วยนะคะนี่ล่ะประมาณนี้แหละรถไฟขบวนที่3ออกแล้วค่ะ

0: เมลี
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เพิ่มเติมพี่แอนอลิสสวัสดีด้วยพี่ TSJ พี่สายชนด้วยพี่ดอกแก้วด้วยนะคะพี่อนุรักษ์ด้วยบอกจอดน้อยจอดน้อยนะคะกระโดดขึ้นมาได้เลยนะคะนี่เมื่อกี้นี้พี่ TSJ ขอเพลงมานะคะพี่ TSJ เดี๋ยวคืนนี้ค่อยเปิดให้ได้ไหมนะพอดีเพิ่งเห็นนะคะพอดีพี่ TSJ เนี่ยเขาร่วมสนุกกับคำถามมานะคะแล้วเขาก็ได้รางวัลไปด้วยเป็นผู้โชคดีแต่ว่าคืนนี้20:00ค่อยมาฟังเนาะพี่เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพิ่งเห็นข้อความของพี่ไงพี่เพิ่งขอเพลงเข้ามาทีหลังนะคะอ้าวล่ะค่ะนะสำหรับกิจกรรมมหานคร Family นะคะประจำเดือนนี้ยังไม่มีอะไรมาเลยคุณผู้ฟังไงก็รอติดตามได้ทุกช่วงดีเจเลยนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรถแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร022014364และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ทักทายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะพี่แสงทวีเบบี้หงน้องไบสไลเดอร์และพี่สุนทรด้วยนะคะคืนนี้ค่ะเจอกับพิมดาอีก1 รอบนะคะ20:00เจอกันใหม่นะเดี๋ยวคืนนี้มาเล่านิทานให้ฟังกันด้วยนะคะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันค่ะ
0: มหานครสุดประณีต
3: วันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงที่มีความหมายดี

อย่าใจกระจอกจากพี่หนูเล็กกากาขอให้มีความสุขนะคะกับวันพุธกลางสัปดาห์สู้กันต่อไปอย่าใจกระจอกค่ะคุณผู้ฟังมีความสุขมากคุณดาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาค่ะ

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีโทกรอนัดพิเศษหาแนวทางจัดการน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ยึดน้ำท่วมหาดใหญ่เป็นโมเดลถอดบทเรียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งที่2พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวช่วงต้นของการประชุมว่าการประชุมครั้งที่ผ่านมาในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน4คณะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็นสำคัญต่างๆทางเศรษฐกิจและการกำหนดแนวนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับการประชุมในวันนี้กรอ.จะร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งซึ่งเป็นประเด็นที่มี

0: ผลกระทบต่อประชาชนในภาคเกษตรธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมถึงด้านการท่องเที่ยวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนในการตัดสินใจในการกำหนดมาตรการที่ดำเนินการได้จริงจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและนำไปสู่แนวปฏิบัติได้ทันท่วงทีวันนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษเพื่อต้องการเน้นการแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งปีที่แล้วพบกับอุบัติเหตุน้ำขออภัยค่ะพบกับอุบัติภัยน้ำท่วมที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้มีการถอดบทเรียนและมีการหาแนวทางเตรียมแผนเผชิญเหตุต้องสร้างความพร้อมเรื่องการป้องกันการให้ความช่วยเหลือการอำนวยความสะดวกและการให้การสนับสนุนเพื่อให้มาตรการเหล่านี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดประกอบชียุบปยปกอรมนต้องมีเหตุผลรองรับแก้กฎหมายมีหน่วยงานรับภารกิจแทนชัดเจนนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีการเสนอยุบสำนักงานกับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองรองหรือปยปรวมถึงเสนอยุบกอรมนด้วยเหตุผลความซ้ำซ้อนว่าควรไปสอบถามผู้ที่เสนอแนวคิดดังกล่าวก่อนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการยุบหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่ใช่เพียงประกาศว่าจะยุบก็สามารถทำได้ทันทีซึ่งตามหลักกฎหมายสามารถยุบหน่วยงานได้แต่ต้องมีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจนว่าหน่วยงานดังกล่าวมีปัญหาหรือข้อบกพร่องอย่างไรรวมถึงต้องพิจารณาด้วยว่าหากยุบแล้วจะมีหน่วยงานใดเข้ามารับภารกิจแทนเพราะการยุบหน่วยงานไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องโฆษกตำรวจเตือนอย่ารับหิ้วของต่างประเทศขบวนการค้ายาปรับแผนใช้โซเชียลลวงเหยื่อจากกรณีกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดอยู่ระหว่างการขยายผลเครือข่ายรับจ้างหิ้วของไปต่างประเทศหลังพบรูปแบบการก่อเหตุของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่อาศัยผู้รับจ้างขนสัมภาระเป็นเครื่องมือโดยคดีนี้เป็นอีกกรณีนอกเหนือจากคดีของแอมีนาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม2569เมื่อร้อยตำรวจเอกหญิงรับจ้างหิ้วกระป๋องลูกเดือยจำนวน30กระป๋องเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังประเทศจีนก่อนถูกเจ้าหน้าที่จีนจับกุมหลังตรวจพบกัญชาซุกซ่อนอยู่ภายในกระป๋องและถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนซึ่งใช้เวลาสอบสวนนานประมาณ2เดือนอัยการจีนมีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากมีหลักฐานยืนยันว่าร้อยตำรวจเอกหญิงตกเป็นเหยื่อของขบวนการรับจ้างหิ้วสินค้าและไม่ทราบว่ามีกัญชาซุกซ่อนอยู่ข้างในที่รับฝากก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับมายังประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดพลตำรวจโทตรายรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้ทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานต้นสังกัดของตำรวจหญิงรายดังกล่าวอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าผู้เสียหายรับจ้างขนสิ่งของผ่านทางเพจรับหิ้วสินค้าคดีลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นว่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติได้ปรับเปลี่ยนวิธีการโดยอาศัยพฤติกรรมของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียติดต่อว่าจ้างผ่านเพจหรือบุคคลที่รู้จักเพื่อหลอกให้ขนสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมกับเตือนประชาชนไม่ควรรับฝากสิ่งของของผู้อื่นไปต่างประเทศแม้จะได้รับค่าจ้างเพียงเล็กน้อยเพราะอาจตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมและต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศปลายทาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วาง

0: จ่ายจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: วันนี้3เพลงนะครับออกแนวโรแมนติกสักนิดนึงนะครับนะไหนๆก็อยู่ในฐานะวันพุธกลางสัปดาห์นะครับที่เป็นช่วงกลางนะครับระหว่างวันพฤหัสกับวันศุกร์กับวันจันทร์กับวันอังคารนะครับชาวคณะก็อาจจะทำงานด้วยอีกต้อง2วันในคะเฮียนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมวันพุธนี่เดี๋ยวเราจะมาจัดแบบเนียนๆเลยนะครับฟังเพลงสวยๆทำงานสบายๆนะครับส่งพลังกันแบบรัวๆนะครับให้ชาวคณะเนี่ยทำงานแล้วก็มีความสุขแล้วก็เบิกบานใจนะครับนะอ้าวจัดไปเลยครับ3เพลงครับลูกพี่นะมีดาวในฝันนะครับพี่หนูมิเตอร์นะครับมีนะน้ำตาแสงใต้นะครับนะจากพี่ก๊อตนะฮะรวมถึงจูบไม่หวานด้วยนะครับจากพี่สันติดวงสว่างนะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus นะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์นะจากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับแอลลูกพี่กับลูกพี่ทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับนะก็ใครที่มาแล้วก็อย่าลืมจะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวพอลูกพี่กดใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับพอขึ้นชื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเฮียจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ครับยังไม่เห็นเลยครับแม่นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับนี่มันเพิ่งบ่ายโมงเองครับแม่นะครับแม่นอนตอนนี้นี่เดี๋ยวยาวเลยนะครับแม่ครับผมนะเอาเดี๋ยวช่วงเย็นๆหน่อยนะครับค่อยไปหลับสักงีบนึงก็ได้นะครับค่ำๆก็ได้ครับแม่ แม่ก็มาทำกันบ้านก่อนเข้ามาขอเพลงของลูกๆก่อนนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะครับนะอ่ะปูเสี่ยรอลูกพี่ทุกท่านเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะกันก่อนนะครับมีพี่สอนนะครับมีพี่พยาวพี่วันนีนะครับพี่ณัฐพงศ์นะครับพี่เบาเหนือพี่นุ่นรับซ่อมผ้านะครับมีพี่อาทิตย์พี่อรทัยพี่แรมโบ้มีพี่คมคายพี่แอนอริสนะครับพี่สัญญาสุขผ่องพี่จรัสนะพี่อัญชลีพิธิพวันนะครับพี่ทองอินพี่แสนพี่อรพินก็มาแล้วนะครับนะทางคอมเมนต์นะครับตอนนี้มีเจเดซี่นะครับมีพี่กูลพี่ปูเนวดายนะครับพี่กิมหลีนะครับพี่จิราพรนะครับพี่สุฮอนแลนด์นะครับพี่ปราโมทนะบอกว่ามาจากจังหวัดตราดด้วยนะครับนะแล้วก็มีพี่หนูริงนะครับดูนะสติ๊กเกอร์เริ่มรัวนะครับมีพี่ปูด้วยนะครับสวัสดีครับพี่หมิงครับครับผมยินดีครับเรียนเชิญนะครับพี่ทองอยู่ด้วยนะครับนะมีหลายๆท่านเลยนะฮะกดเข้ามาทักทายกันนะครับมีพี่นุ่นนะครับนะก็ยินดีต้อนรับนะอยากฟังเพลงไหนก็เข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่จิราพรนะครับพี่แหม่มจันแรมก็มาแล้วนะครับนะมาฮะตอนนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีชาวคณะทุกคนเอาเรื่องเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับในช่วงของมาครับในช่วงเฮียมีโชว์นะครับวันนี้มีของอร่อยมาทายกันนะครับแถมผมถาม

ว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้ที่หน้าใหม่นะครับที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดรถ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ฝนนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวพี่ฝนตอนนี้ทำอะไรอยู่
2: ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะเอายายขึ้นเตียงหมดละ
1: อ๋อวันนี้ต้องดูแลยายกี่คนนะครับ
2: 2คนค่ะ
1: โอ้2คนอุ้ยน้อยไปหรือเปล่าครับ
2: พอเธอเท่านี้ละค่ะกำลังดี
1: อ๋อเพราะระดับพี่ฝนตะกอนนั้นนี่เห็น4หรือเปล่าครับ
2: ใช
1: ่ 2 คนมันดูแบบมันดูชิวๆผิวๆหรือเปล่าครับพี
2: ่ขอชิวมั่งเถอะ
1: โอ้สลับไปพักเบาๆบ้างเนาะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ก็ช่วงนี้ไม่เหนื่อยมากนะครับ
2: ค่ะ
1: ไม่เหนื่อยมากแล้วก็แถวปทุมคลองหลวงเป็นไงบ้างพี่ตอนนี้อากาศ
2: คึ้มๆนะคะแต่ว่าไม่ตก
1: ไม่ตกนะ
2: ใช่แต่ว่าอากาศก็มีลมโชยๆไม่ร้อนมาก
1: ก็ยังพอได้เนาะยังไม่ถือว่าอบอ้าวมากเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะยังไม่ถือว่าอบอ้าวแต่ว่าลมก็ค่อนข้างแรงอยู่นะคะเหี่ยง
1: ครับก็ดีนะก็เย็นๆเนาะ
2: ใช่ค่ะเหมือนตกในกรุงเทพอย่างเงี้ยแต่ว่าแถวบ้านเราจะไม่ตก
1: เหมือนสลับกันเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เอาได้ครับผมวันนี้พี่ฝนอยากฟังเพลง
2: อบอวล
1: พี่เล็กราชเมศนะครับมอบให้ใครไหม
2: ให้ทุกเสียงทุกสายค่ะพิเศษหลังไมค์กับหน้าไมค์นะคะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ฝนมากเลยนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: Sai chiu hiu chai
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่น้องเอ้ยไป

0: วโอ้โหม่วนกรุ๊ปมากเลยนี่คืออีสานเมืองม่วนนะฮะจากคู่แฝด OA นะฮะก็เป็นบันทึกในงานคอนเสิร์ตวันแรงงานนะที่ตลาด4มุมเมืองนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวลูกพี่ครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องราวของความไม่ประมาทกันบ้างนะครับนะวันนี้ผมสังเกตชาวคณะหลายท่านก็บ่นมานะครับว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับนะวันนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสจริงๆนะฮะแล้วก็ค่อนข้างร้อนจริงๆนะสำหรับท่านที่ต้องลุยงานนะครับต้องยกของต้องไปส่งของนะครับหรือว่าต้องแบบทำงานกลางแจ้งตลอดเวลาเนี่ยนะครับเราก็ต้องสังเกตร่างกายตัวเองด้วยนะครับว่าถ้าเริ่มเหนื่อยนะครับเริ่มเพลียหรือว่าเริ่มมีอาการปวดหัวหน้ามืดจะเป็นลมเนี่ยนะครับเราต้องรีบพักเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราโดนอากาศร้อนมากๆนานๆแล้วยิ่งอายุมากแล้วด้วยนะครับระวังเรื่องของโรคลมแดดโรคฮีทสโตรกเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นแล้วรักษาไม่ทันนี่อาจจะจากไปอย่างสงบได้เลยนะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราต้องทำงานที่เรียกว่ากลางแจ้งบ่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนะฮะเฮียก็อยากจะแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยนะครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับอันนี้เป็นเงินก้อนนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364วิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเอารับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่เป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่พร้อมอยู่แล้วนะฮะก็โทรไปขอข้อมูลทั้งหมดเลยครับอะไรที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจก็ขอมาเลยครับนะแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับอันไหนที่เราอ่านแล้วหรือฟังแล้วเราไม่เข้าใจก็สอบถามได้เลยฮะตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็มีข้อมูลรออยู่ทุกอย่างนะฮะก็กดได้เลยนะครับเบอร์นี้022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จงน้ำตาไว้ถาหัวนะครับดิคิตตี้นะครับแล้วก็มีฮักเจ้าจนตายนะครับเพชรสหรัฐนะฮะสองเพลงนะครับพลิ้วๆในช่วงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะวันนี้อู้ขอเพลงมาเยอะมากเลยนะครับเป็น10สายเลยนะแต่ช่วงนี้ผมขออนุญาตนะครับเป็นสายที่เฉพาะออกในช่วงพาเรทเท่านั้นที่จะมาโทรคุยกันในชั่วโมงหน้านะครับลูกพี่กดเข้ามาเบอร์นี้เลยนะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
0: เดี๋ยวนี้เรื่องงานจากแฮมเมอร์นะครับปักใต้บ้านเรานะครับเอาเดี๋ยวผมย้ำเบอร์นะ022481366จ้า

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกอนุทินเตรียมเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ 9-10 กรกฎาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-10 กรกฎาคมเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อพบปะหารือกับดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนอันมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนและเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทุกมิติการเยือนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่และผลักดันความร่วมมือใหม่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวสำหรับประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในการเยือนครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขาทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรการส่งเสริมการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนตลอดจนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เอกนิติสั่งเลขากรต

0: ร่งติดตามในคดีสุภาพรพิมพ์พงษ์บุคคลปริศนาผู้ถือหุ้นรายใหญ่หลายบริษัทในไทยตลาดหุ้นไทยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้กำชับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์หรือกลต.ให้เร่งตรวจสอบกรณีการแจ้งการถือหุ้นของนางสาวสุภาพรพิมพ์พงษ์และให้ดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสเพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกระทบต่อการทำหน้าที่ของกลต.ด้วยกรณีดังกล่าวมาจากที่ก่อนหน้านี้เกิดการตั้งคำถามต่อการแจ้งการถือหุ้นตามแบบ246/2ต่อกลต.ของนางสาวสุภาพรในกรณีถือหุ้นทรูในสัดส่วนกว่า 7% และยังมีการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆอีก5บริษัทโดยยังไม่มีความชัดเจนถึงที่มาของหุ้นและประวัติความเป็นมาของนักลงทุนรายนี้สุภชีเร่งเปิดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศชูบทบาทกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนผู้ประกอบการนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมเปิดงาน Thailand Defense Industry Exhibition 2026ณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ประกอบการนักลงทุนและเครือข่ายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมโอกาสนี้นางสุภจีร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยการพัฒนาและการผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยกระทรวงพาณิชย์ยังได้ร่วมจัดบูธให้บริการผู้ประกอบการไทยโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนำสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างผู้ส่งออกและนักธุรกิจยุคใหม่ที่สามารถแข่งขันในตลาดโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: ก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เบา
9: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้
10: ยรับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect

เดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี
3: ่ครับผม
4: หนุ่มกล้ามใหญ่ผลใจเอฟเอ็ม95แฟนเอฟเอ็ม95ครับ
3: ครับผมพี่ทีรังสิตนะครับ
4: ครับผม
3: อ้าวพี่ทีตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับลูกพี
4: ่กำลังเติมน้ำมันอยู่ครับ
3: อ๋อเหรอครับวันนี้เราจะไปซิ่งที่ไหนครับพี่ทีครับ
4: ก็เพิ่งวิ่งงานเสร็จครับ
3: อ่าววันนี้เราวิ่งเส้นไหนบ้างครับพี่ที
4: วันนี้วิ่งเยาวราชครับผม
3: อ๋อรถเป็นไงบ้างพี่แถวนั้นเยอะไหม
4: โอ้โหวันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ
3: ครับอันนี้ขออนุญาตถามครับไปส่งของหรือว่าไปรับผู้โดยสารครับพี
4: ่ไปส่งของครับผมส่งกับข้าวงานอาหารสดนะฮะ
3: อ๋อครับครับอันนี้ก็คือกับบริษัทแล้วหรือว่าไงครับพี
4: ่อันนี้กลับบ้านแล้วครับผม
3: อ๋อก็พักผ่อนแล้วนะพี่ที
4: ทุกวันมาไม่ทันพี่นะเนี่ยผมกลับบ้านวันบ่ายโมงไม่ใช่วันเที่ยงครึ่งถึงบ้านนอนแล้ววันนี้เลิกงานช้าเลยได้คุยกับพี
3: ่ผมโชคดีมากเลยนะครับพี่แบบไม่งั้นไม่ทันเลยนะครับพี่แบบพี่หลับก่อน
4: ก่อนทุกวันครับ
3: ถึงบ้านเที่ยงครึ่งหลับแล้วไม่ทันผมไม่ทันโอ้วันนี้โชคดีโอ้ขอบคุณมากเลยพี่ดีที่โทรมานะครับ
4: คร
3: ับ ครับผมวันนี้ลูกพี่อยากฟังเพลง
4: ทางผ่านครับผมของเฟรชสุภกิจ
3: อ้าวคนผ่านทางใช่คนผ่านทางนะครับอ้าวได้ครับงั้นเดี๋ยวพี่ดีช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ครับผม
3: เดี๋ยวผมนำทางให้ครับพี่
4: ครับ
3: เผ็ดเต็มขวด
4: เผ็ดเต็มขวด
3: ซีเต็มคำ
4: เต็มคำ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ตราพันท้ายนรสิง
3: อร่อยครบรส
4: อร่อยครบรส
3: จบในขวดเดียว
4: จบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: และเชื้อรา
4: และเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: เป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
4: ่มอบให้แฟนเปี่ยม95ทุกคนครับ
3: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ทีมากเลยนะ
4: ครับผมขอบคุณครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับในชุดพาเรดนะครับชื่อชุดว่าจำใจจากนะครับนะจากไปอย่างสงบนะครับน้องออยนะครับแล้วก็มีคนผ่านทางนะครับเอ็กซ์สุภกฤตนะมีพี่ผิดอะไรนะครับเกษมคมสันนะแล้วก็มีคนบอกมีตังนะจากไทยธนพลนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรดเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีด

0: ำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับแอลลูพีกับลูพีชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตกันบ้างนะครับโอ้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็มีความฝันนะมีเป้าหมายชีวิตอยู่แล้วนะครับว่าเออเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนนะครับเรามีเป้าหมายตอนนี้เราอยากจะได้รถสักคันนึงนะครับหรือได้กระบะสักคันนึงนะครับหรืออาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์สักคันนึงเอาไว้ทำมาหากินก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับเราก็เก็บเงินกันไปแต่อย่าลืมด้วยนะครับเราควรจะมีเป้าหมายในระยะยาวด้วยนะครับเผื่อว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราจากไปอย่างสงบแล้วเนี่ยนะครับคนข้างหลังก็ยังไปต่อได้นะครับเพราะบางครอบครัวเนี่ยคุณพ่อเป็นคนทำงานหาเงินนะครับคุณแม่เป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็ลูกๆเป็นเบบี๋นะครับกำลังเรียนหนังสืออยู่นะฮะก็ไม่มีรายได้นะครับผมก็เลยแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะฮะสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอารับเงินคืนมาเลยลูกพี่เป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับนะถ้าท่านฟังแล้วสนใจนะฮะก็โทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะฮะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ปูเสือรออยู่แล้วนะครับอะไรที่ไม่เข้าใจอะไรที่สงสัยก็โทรไปถามได้เลยนะครับเบอร์นี้เลยฮะ022014364ย้ำ022014364แล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ช้ำนะครับบุญอ้ายมี4กระปุกนะครับมันไม่พอครับมันไม่ถึงครับผมต้องทำบุญเพิ่มนะครับบุญฮักบ่ถึงนะครับพี่กบสุพจน์นะครับนะสังกัด A Play Music นะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับพี่ยอดรักนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะครับพี่ตูนน้อยใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าลูกพี่ครับผมตอนนี้ผมมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับมาร่วมสนุกกันนะครับทางอสมทของเราก็เรียนเชิญชาวคณะนะครับมาเล่นเกมกันนะครับมาทายกันนะฮะในเรื่องของการแข่งฟุตบอลโลกนะฮะกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะก็เปิดโอกาสให้ชาวคณะเนี่ยมาเชียร์แล้วนะฮะเข้าไปส่องกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะก็ง่ายๆฮะเพียงแค่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะฮะแล้วก็2ซื้อบัตร Mcot Super Fan นะครับเพื่อมาร่วมกิจกรรมนะครับมาโหวตทีมชาติที่เราชอบนะฮะแล้วก็มาลุ้นรางวัลกันนะครับรางวัลที่1ฮะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MVP EV Super Van นะครับ1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda รุ่น UC3 นะครับ5รางวัล นะครับแล้วก็3ตัวเครื่องบินนะครับบางกอกแอร์เวยส์นะฮะภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะครับแล้วก็4 Gold Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัล นะครับรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทนะฮะก็เข้าไปติดตามรายละเอียดนะฮะเข้าไปสมัครกันได้ที่

0: ที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับนะเดี๋ยวผมพูดช้าๆ cheer.mcot.net นะก็มาร่วมสนุกกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงตี 1:45 นาทีนะของวันที่20กรกฎาคม2569นะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงนะครับในชาร์ตของเรานะครับนะหม้อหุงข้าวนะครับเพลงนี้นี่พี่จิตก็กรี๊ดมาเลยนะครับชอบนะครับผมโจอี้ภูสิทธิ์นะกับพันช์วรการนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่1นะครับแล้วก็มีดอกกระเจียวบานนะครับจากกองห้วยไร่นะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่3นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับมาครับตอนนี้เดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าใครที่ตอบคำถามถูกนะครับรีบเข้ามาส่องกันนะครับพี่แฟนเพจของเรานะครับเดี๋ยวเฮียจะเฉลยแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือโคชิงยาครับผมนะฮะหรือว่าคร็อกเก็ตไก่นะครับขอบคุณข้อมูลจากเทสแอตลาสด้วยนะครับนะวันนี้คนที่ตอบถูกผมเห็นเพียงแค่4ท่านเท่านั้นนะครับนะมีพี่ขวัญเรือนนะครับแล้วมีพี่หนูริงแล้วก็มีพี่ละไอแล้วก็มีพี่ประคองนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าโคชินยานะครับแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยแล้วก็มาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์บ้างนะครับตอนนี้มีพี่กุลคลองสมุทรปราการนะครับพี่พลอยบางกอกใหญ่นะพี่เก่งสมุทรปราการยายแสงบางนานะครับพี่กบนนทบุรีมีป้ายามีพี่เทศจากปัตตานีนะครับพี่พิสิทธิ์ลาดกระบังนะครับพี่วัดลพบุรีพี่ขวัญปากน้ำคุณลุง935พี่นันเพชรบุญแล้วก็มีตานันสุโขทัยนะจ๊ะ

0: ดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
2: ไอยาระ
3: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: อยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นหลายละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ไอ้โปรย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม
3: ่เผาซ่าลองเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ DPA นะครับหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับนะอ้าวชั่วโมงหน้าครับชาวคณะอยากจะฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่ก็เลือกเพลงกันเลยครับวันนี้หลังไมค์ก็เข้ามาเยอะมากเลยนะครับนะหรือว่าสะดวกทาง SMS หรือว่า Facebook Live ก็ได้นะจ๊ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่อิทธินะครับเดี๋ยวเก็บตะวันนิดนึงนะครับค่อนข้างร้อนนะครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปกรณ์เมินคนแซะแนวคิด Early Retire 40ปีขึ้นไปทำไม่ได้จริงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงแนวคิดการ Early Retire ข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปโดยชี้แจงว่าไม่ใช่คนที่อายุ40ปีจะอยู่ที่ประมาณ 40-45 ปีเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินบำเหน็จบำนาญด้วยซึ่งหากให้คนอายุ50ปีขึ้นไป Early Retire ก็ไม่รู้จะออกไปทำอะไรเพราะการเปลี่ยนทักษะการทำงานเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะทักษะในปัจจุบันที่อยู่ในยุคของ AI หลายคนตกงานจึงต้องคำถามว่าจะอัพสกิลรีสกิลอย่างไรซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเมื่อจบมหาวิทยาลัยแล้วเจอเทคโนโลยี AI ทำให้คนเหล่านั้นออกมาเป็นผู้ประกอบการเช่นการไปเปิดร้านอาหารแล้วใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยประกอบกับโซเชียลมีเดียเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกดังนั้นการที่จะให้คนอายุเยอะมาเปลี่ยนอาชีพจะสร้างความลำบากเป็นอย่างมากเนื่องจากมีครอบครัวที่ต้องดูแลซึ่งผลที่ตัดสินใจ Early Retire แสดงว่าเป็นคนที่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นจึงยึดมาตรการ Early Retire แบบสมัครใจถ้าลาออกแสดงว่ามีหนทางไปก็ต้องให้ไปส่วนการประมาณการจำนวนสำหรับคนที่ Early Retire 40ปีขึ้นไปนายปกรณ์กล่าวว่าเบื้องต้นเป็นตัวเลขหลักหมื่นคนขึ้นไปซึ่งขณะนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งแต่เรื่องสำคัญในการที่จะ Early Retire จะต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการอยู่ในโลกอนาคตเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องปุ๊บปั๊บที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่จะต้องคิดให้รอบคอบสว.อิสระจี้ประธานรัฐสภาตรวจซ่อมอาคารก่อนหมดประกัน15กรกฎาคมนี้ชี้ไม่ต้องเกรงใจผู้รับเหมารายใหญ่นายสุนทรพฤกษ์พิพัฒน์สว.พร้อมด้วยสว.อิสระร่วมกันแถลงกรณีที่อาคารรัฐสภาจะหมดประกันกับผู้รับเหมาในวันที่15กรกฎาคมนี้ว่าจากการตรวจสอบสภาพอาคารรัฐสภาที่จะต้องมีการซ่อมบำรุงพบว่าฝั่งสว.มีการตรวจซ่อมอาคารพบว่ามี500อาคารพบว่ามี500รายการและฝั่งสส.อีก500รายการหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งตัวเลขค่าซ่อมหากคิดเป็นจุดละ 1-30,000 บาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทภาษีของประชาชนไม่ควรที่จะมาเสียอะไรแบบนี้เพราะการซ่อมอาคารรัฐสภายังอยู่ในระยะเวลารับประกันจึงหวังว่าทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาที่มีชื่อเสียงโด่งดังน่าจะต้องมาดำเนินการซ่อมตรงนี้เพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหากมาซ่อมในช่วงที่เป็นระยะประกันจึงหวังว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐสภาจะเอาจริงเอาจังไม่ให้ประชาชนต้องมาเสียภาษีกับเงินจำนวนมากในเรื่องนี้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องเสียดังนั้นอยากให้ประธานรัฐสภาช่วยกำชับเจ้าหน้าที่ให้เอาจริงกับผู้รับเหมาอย่าเกรงใจผู้รับเหมารายนี้มากนักด้านนางสาวนันทนานันทวโรภาสบกล่าวว่าบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาคือบริษัทชิโนไทยคอนสตรัคชั่นเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาวุฒิสภาก็แถลงผลงานในรอบ2ปีแต่ไม่เห็นพูดว่าจะแก้ไขปรับปรุงอาคารรัฐสภาอย่างไรเพราะอีก7วันจะหมดสัญญารับประกันแต่ไม่ซ่อมอะไรเลยและหลังจากวันที่15กรกฎาคมเป็นวันหมดสัญญาหากรัฐสภาจะซ่อมอะไรต้องจ่ายเงินเองช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ยังอยู่ในสัญญาแต่กลับไม่มีเจรจาเพื่อให้แก้ปัญหาราชชนกเผยผู้ประกันตนในจ้างลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่ถึงครึ่งนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงข่าวถึงข้อเรียกร้องต่อสำนักงานประกันสังคมและนายจ้างที่เป็นบริษัทรายใหญ่เรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่าขอเรียกร้องสำนักงานประกันสังคมนายจ้างที่มีลูกจ้างจำนวนมากที่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งณวันนี้เหลือเวลาแค่1สัปดาห์สุดท้ายในการลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคมฝั่งผู้ประกันตนลงทะเบียนแล้ว 750,000 รายจากผู้ประกันตนทั้งหมดประมาณ10ล้านรายในขณะที่นายจ้าง 500,000 รายลงทะเบียนมาแค่ 6,000 รายเท่านั้นและในบางจังหวัดมีการจัดตั้งนายจ้างเพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในขณะที่การลงทะเบียนฝั่งนายจ้างสำนักงานประกันสังคมทำให้เกิดความยุ่งยากมากต้องมีสำเนาบัตรประชาชนเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจสำนักงานประกันสังคมควรอำนวยความสะดวกในลักษณะ one stop service นอกจากนี้พรรคประชาชนรณรงค์ทั่วประเทศเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่คนเกินครึ่งบอกว่าไม่ทราบเลยว่ามีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมงบประชาสัมพันธ์ที่ขอไปหายไปไหนในช่วง7วันสุดท้ายขอเรียกร้องสำนักงานประกันสังคม ส่งหนังสือถึงนายจ้าง 500,000 รายประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างมาลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์และให้นายจ้างประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานผู้ประกันตนว่าต้องมาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนภายใน15กรกฎาคมและต้องใช้สิทธิ์ในวันที่27กันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: อ้าวงานจากนกแลนะครับหนุ่มดอยเต้านะครับผมแล้วก็มีเจ้าภาพจงเจริญนะครับนะเพลงนี้ก็พี่พิสิทธิ์จากลาดกระบังก็ช่วยผมเลือกมาทางหลังไมค์นะครับอ้าวผ่านไปครับผม2เพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาแล้วนะครับลูกพี่นะครับชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยนะฮะก็มีเวลาเล่นกันอีก47นาทีนะครับเดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับมีพี่ขาวดอนพี่ลำพึงนะครับมีน้ำเมย์นะครับนะแล้วก็มีเดี๋ยวนะสติกเกอร์เริ่มรัวนะครับผมพี่หนูริ่งนะครับนะพี่ทอยนะครับนะพี่รุนแสงสอนนะครับนะอ้าวก็รัวสติกเกอร์กันอยู่นะฮะแล้วก็มาทักทายลูกพี่กันบ้างมีพี่คนจริงใจนะครับพี่เบญจวรรณนะมีพี่แตงพี่อุษานะครับยายนาอาหารตามสั่งนะครับมีพี่อนาวิวพี่หานพี่คำปั่นนะฮะพี่ครูนีนะครับมีพี่นวลขจรนะครับพี่สุภกฤตนะพี่มานิดพี่จินดารัตน์นะมีพี่จำลองพี่เกิดโชคพี่สมสกุลพี่จิตแล้วก็มีพี่วันนีนะจ๊ะ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สดชื่นนะครับมีชาวคณะบอกว่าร้อนมากๆเลยค่ะเฮียขนาดฝ่าพี่อิทธิเก็บตะวันแล้วยังร้อนเลยค่ะนะครับ ก็ฟังเสียงคลื่นเบาๆนะครับผมนะก็คิดว่าน่าจะคลายร้อนได้บ้างนะครับผมนะสองเพลงเกี่ยวเรื่องของฝากหัวใจฝากใจนะครับฝากใจไปกับนกนะครับน่านฟ้ากาฬสินธุ์นะฮะแล้วก็มีฝากใจกับเดือนจางพี่เถียนทำมือนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้มาคุยกันในเรื่องของการออมกันบ้างนะครับการเก็บเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเรามีเงินเก็บเนี่ยความกังวลใจมันจะหายไปเลยครับมันจะเบามากๆเลยนะครับแล้วยิ่งเราอายุมากแล้วนะครับนะแล้วก็เราบางทีเราไม่มีรายได้แล้วนะครับนะแล้วเราต้องมานั่งลุ้นนะครับว่าในแต่ละวันฉันจะใช้ชีวิตยังไงฉันจะกินข้าวยังไงฉันจะไปหาหมอจะมีรายได้ที่ไหนอะไรคือมันมีค่าใช้จ่ายครับยิ่งอายุมากเนี่ยยิ่งมีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ใช่น้อยลงเลยนะครับมีมาเรื่อยๆเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีรายได้หรือว่าเงินเก็บของเราเนี่ยเราจะรู้สึกกังวลครับมันเป็นกังวลใจนะฮะแต่หลายๆท่านก็อาจจะเถียงเฮียนะครับว่าโอ๊ยไม่ต้องห่วงค่ะเฮียนะครับลูกให้ทุกเดือนเป๊ะๆๆนะครับคือมันก็ดีนะครับนะลูกให้แล้วก็เอาไปเก็บเพิ่มนะครับมันจะได้มีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับในยุคนี้เป็นยุคแห่งความไม่แน่นอนนะครับบางทีมีอยู่ดีๆนะบางทีอีกเดือน2เดือนนะครับมันเศรษฐกิจมันธุรกิจมันปรับเปลี่ยนไวมากเลยนะเขาอาจจะแบบมีการเปลี่ยนงานหรือมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรรายได้ที่เคยให้เราเยอะก็อาจจะให้น้อยนะครับหรือว่าไม่มีเลยก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยยุคนี้อย่าประมาทนะครับการที่เรามีเงินเก็บเป็นของตัวเองเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับแนะนำนี่เลยฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วฮะและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังกันแค่ดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด6แสนแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด3แสน4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับนะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด6แสนและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด3แสน4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับเป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ปูเสือรออยู่แล้วนะครับขอข้อมูลมาเลยครับข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับเอามาอ่านเอามาฟังให้เข้าใจนะครับนะแล้วก็ให้พี่ๆเขาคำนวณให้เลยครับว่าแต่ละเดือนเนี่ยต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาตัดสินใจอีกทีนึงนะครับนะกดเลยครับที่เบอร์นี้022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์ก็เป็นโอกาสในการ ร่วมทำบุญนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาถึง30กันยานี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า

ขออนุญาตนะครับรู้สึกว่าน้องนันจะหยุดร้องนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะครับ น้องนันหยุดร้องเพลง เอาไม่เป็นไรงั้นขออนุญาตลองน้องจาดูนะครับโอ้ยหยุดทั้งน้องนันน้องจาเลยนะครับเดี๋ยวนะผมว่าโปรแกรมเปิดเพลงน่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวให้พี่ตามาดูแป๊บหนึ่งเมย์ครับรบกวนตามพี่ตาหน่อยโอเคอยู่เดี๋ยวนะวินแอมมันค้างหรือเปล่าชาวคณะโอเสียรมเสียจังหวะขออภัยเดี๋ยวให้พี่ตาลองจับมันหยุดเพลงหยุดเลยครับพี่ตาครับ

0: AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับนี่คือดิกิปุตรีนะครับโอ้คึกคักนะจังหวะอารมณ์เหมือนคาราวานเลยนะครับนะจากโนรานิซาประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับดาวดวงเดิมนะครับน้องนันกับน้องเบนซ์นะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทร1158จ้าม
1: หานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ซุปเปอร์ฮิต
1: ก่อนหน้านี้นะครับสวยเกินพิกัดนะครับบัญชากับอาทิตย์นะครับน้าเมย์ก็ช่วยผมเลือกเข้ามาด้วยนะครับนะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวอยู่กับน้องโอ้สุดหล่อกันต่อนะครับพี่ฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับฮีรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับกลางดาวนะครับจากน้องไรอันนะครับลูกชายแห่งชาตินะครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: นี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ขณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปช.รับคำร้องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเป็นคดีพิเศษระดับชาติล็อกเป้าอธิบดีสท.และเจ้าหน้าที่จัดสอบนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานในเรื่องกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาและมีมติให้ดำเนินการไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา51เพื่อดำเนินการไต่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบและประกาศผลสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มในหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบและบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพร้อมประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวมาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนต่อไปเซทบเผยนายกบินมาเลเซียคุยอันวามิติเศรษฐกิจและความมั่นคงชี้พูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้มีคณะพูดคุยทำหน้าที่อยู่แล้วพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.กล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเยือนประเทศมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้เพื่อเข้าพบนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียว่านายกไปในเรื่องของอาเซียนและเศรษฐกิจเป็นหลักส่วนเรื่องความมั่นคงจะมีการหารือเรื่องการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนและปุงโคและปัญหาบุคคลสองสัญชาติส่วนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายความมั่นคงเล็งที่จะพูดคุยกับฝ่ายตรงข้ามเป็นบุคคลใดพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องถามคณะพูดคุยสันติสุขซึ่งส่วนตัวมองว่าต้องระมัดระวังเพราะจะกลายเป็นการยกระดับฝ่ายตรงข้ามซึ่งกองทัพบกเป็นหน่วยงานของรัฐหากเป็นการพูดคุยประเทศมาเลเซียสามารถทำได้ส่วนการพูดคุยกับกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะมีคนที่มีหน้าที่พูดคุยอยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีที่มีบุคคลอ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลัง BRN ควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่แลกกับการวางอาวุธพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าต้องตรวจสอบว่าบุคคลที่ออกมายื่นข้อเสนอเป็นใคร IOC ประกาศยกเลิกการลงโทษคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มีมติประกาศยกเลิกการระงับสมาชิกภาพของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวแล้วถือเป็นก้าวสำคัญในการดึงรัสเซียกลับเข้าสู่มหากรรมกีฬาโอลิมปิกก่อนที่การแข่งขันโอลิมปิกที่นครลอสแองเจลิสในปี2028จะเปิดฉากขึ้นการยกเลิกมาตรการลงโทษในครั้งนี้ส่งผลให้นักกีฬารัสเซียสามารถกลับเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้อีกครั้งรวมถึงรายการคัดเลือกเพื่อไปโอลิมปิกที่สหรัฐแต่ IOC ยังไม่ได้ระบุว่าจะอนุญาตให้รัสเซียใช้ธงชาติสวมชุดสีประจำชาติหรือเปิดเพลงชาติในระหว่างการแข่งขันได้หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้รัสเซียถูกสั่งแบนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2023เนื่องจากไปรับรองคณะกรรมการโอลิมปิกท้องถิ่นในพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองมาจากยูเครนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎบัตรโอลิมปิก
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
2: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
13: โดยโอ๊ตคณิต
14: คิดมาราธอน
5: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
15: พาวซ่า

0: สามเพลงครับจากสามสาวมาแบบว่ามันๆเลยทีเดียวนะครับสู้แดดกันสักนิดหนึ่ง16:18 นกับ FM95ครับวันนี้เปิดมาด้วยบ่องงึดจักเม็ดงานจากตั๊กแตนชลดานะเปิดใจสาวแตงงานจากพี่กระแตและปิดท้ายด้วยปัดท้องานจากหลิวอัจฉริยากับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
0: Pausa ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครรวมไปถึงครับคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทณขณะนี้นะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus Mcord Radio Network ครับผมส่วนช่องทางการขอเพลงหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ทางหลังไมค์วันนี้ยายแสงบางนาสวัสดีด้วยนะครับมาคนแรกเลยพี่นันเพชรบูรณ์แวะมาแล้วพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชนะป้ายาสมุทรปราการด้วยขอบคุณด้วยเนาะส่วนทาง SMS 4689400ก็เพิ่มเติมข้อความกันเข้ามาได้นะสวัสดีท่านแรกเลยไอพรอ่อนนุชวันนี้บอกว่าขอเพลงอย่าใจกระจอกของหนูเล็กกากามอบเป็นพิเศษให้กับพี่ชอบผู้สุดหล่อนะฮะผู้ชายสุดหล่อที่ขับแท็กซี่อยู่แถวๆกิ่งแก้วนี่แล้วก็เคยเต้นหน้าห้างกับไอพรเมื่อช่วงประมาณปีที่แล้วที่งานของ95นี่แหละนะรวมไปถึงพี่อรุณครับพี่อรุณแสงสอนฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันกัดบัณฑิตเฉยพงษ์เจนีครับวันนี้มาฝากเพลงเพิ่นบำมันผู้สาวเฮ้ามอบให้ลุง935ให้ลุงหนวดมินบุรีครับให้กุ๊กกิ๊กข้ามันไก่รวมไปถึงทุกเสียงทุกสายน้องแชมป์บอกว่ายังไม่หายคิดถึงพ่อเลยเมื่อช่วงเช้าฝากเพลงอีกได้ไหมของคุณวาสุเลิศจัญญาสวัสดีท่านผู้ฟังและเอ้ยสาวเบอร์ตองมาว่าเอ้ยยังอยู่ริมทะเลอยู่เลยค่ะยังไม่ได้กลับกทม.นะคะแต่ฟัง FM 95อยู่เสมอฟังทางแอปพลิเคชันMcord Connect สวัสดีด้วยนะครับเอ้ยสาปักแดงสองฉายานามแล้วนะรวมไปถึงพี่บัวขาวครับสาวราม118แก๊งนางฟ้าวันนี้มาฝากเพลงตั๋วอ๋อตั๋วเมียว่าจังไดเหรอโอ้ยเนาะตั๋วแฟนว่าจังไดเอ้ยเนาะอ่ะเขาฝากมอบไปทุกเสียงทุกสายรวมไปถึงทุกแก๊งนะฮะที่รับชมและฟังกันอยู่กับ FM 95ช่วงเย็นๆวันพุธกลางสัปดาห์และเป็นพิเศษให้น้องโอ๊ตให้น้องนุชนิ่มคนสวยบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยน้องโอ๊ตอ่ะดองเพลงนัวของพี่นานเกินไปแล้วนะคะวันนี้เบิ้ล2เพลงได้ไหมคะเดี๋ยวว่ากันนะครับอ่ะแต่ตอนนี้ขอ1สายกันก่อนแล้วกันนะครับคุณฟัง022481366นะครับ022481366ส่วนทาง Facebook LTM FM 95ก็มีไลฟ์สดให้แวะมาคอมเมนต์ขอเพลงรวมไปถึงพูดคุยกันได้เลยนะครับก็แวะมากันได้ถ้าใจ

วัสดีทาง Facebook Live สดด้วยนะครับเอ้ยสาวยโสนี่เอ้ยนภาเพ็ญแวะมาแล้วบอกว่าอยากเต้นต่อหอยใจบ้องไฟแสนคุณหนูซ่าสวัสดีด้วยพี่มาลีนะฝากเพลงปริญญาใจของพี่นางเข้ามาพี่นิ่มฉะเชิงเซาบอกว่าวันนี้ฉะเชิงเซาแดดจ้าเหลือเกินน้องโอ๊ตเอ้ยส่วนน้องแชมป์มาทวงเพลงครับพี่โอ๊ตอย่าลืมนะสวัสดีท่านผู้ฟังเนี่ยเพลงนี้เปิดให้ทุกวันไปเลยส่วนคุณนิ่มฉะเชิงเซาครับเพิ่มเติมเล่ห์ลมลวงเข้ามาของเวอร์ชั่นพี่เพียวเพียวเนาะคุณอารงสวัสดีด้วยคุณสุภาพบุรุษสามล้อฝากเพลงน้ำตาหนุ่มใต้ของพี่เป้าสายยันพี่ประเชิญสวัสดีนะครับผมรวมไปถึงมีน้องทิพสุดาครับพี่หนุ่มเมืองเพชรกรินนี่สุดหล่อนะพี่ทองอินฝากเพลงแฟนใครของพี่เป้าโอ้แฟนดอมของพี่เป้าสายันมาเยอะเหมือนกันนะพี่ทศพลครับบอกว่าฝากเพลงคนเย็นชาด้วยนะหนึ่งผลงานเพลงมีขอเพลงอกหักจากปากใต้เพิ่มเติมเข้ามารวมไปถึงคนสันโดษทักทายครับพี่สุวิมลเอ่ยรวมไปถึงเมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังฝากเพลงข้างหลังภาพของพี่หนุ่มมิเตอร์เข้ามานะอ่ะจัดเสริมให้ส่วนหนึ่งสายหน้าใหม่นะครับช่วงนี้ฟรีสไตล์อยากเพิ่มเติมเพลงไหนโทรเข้ามาแค่ร่วมพูดคุยขอเพลงออกการหน้าใหม่ขอทันทีแล้วก็เปิดให้ทันทีด้วย 02-248-1366 ครับผม

1สายหน้าไม้ผมรออยู่นะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่สะดวก02-248-1366ทางไลฟ์สดนี่บอกว่าน้องโอ๊ตขอหม้อหุงข้าวได้ไหมคะไม่ได้ครับพี่บ้านผมก็หุงข้าวไม่ใช่ขอเพลงนะพี่นะสวัสดีไปถึงพี่สุฮอลแลนด์ด้วยนะฮะสาวสวยขอบพระคุณทุเรียนด้วยมีเอื้อสาวปากแดงถามว่าดีเจที่ห้องนอนดีเจเนี่ยสีอะไรสีชมพูสิครับช่วงนี้มันกำลังฮอตฮิตแล้วผมก็ชอบสีชมพูด้วยเอื้อสาวนภาเพ็ญสวัสดีด้วยบอกว่าขอตัวไปฟังทางวิทยุพร้อมเต้นค่ะหลังไมค์ครับเพิ่มเติมมาจากพี่เน่งบึงกลุ่มฮะพี่โสภาตราดป้าฉลองลพบุรีคุณอ้อยจากเชียงรายคุณแม่กับคุณลาดพร้าว101พี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์แล้วก็พี่ตะวันสุดหล่อแถวๆคลองหลวงนะครับผม16:32ครับช่วงเย็นๆใกล้จะเลิกงานน้องเมย์ก็เหมือนจะปกคลุมค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะวันนี้แต่ฟังอุตรดิตถ์บอกว่าฝนโปรยๆค่ะน้องโอ๊ตขาพี่เนี่ยหนาวใจเลยแต่อย่าลืมนะคะกลางดาวให้พี่หนึ่งผลงานเพลงสวัสดีด้วยนะสาวอุตรดิตถ์

0: ตัวแฟนมาจังไดนี่บางคนพอพูดถึงที่นอนสีชมพูนี่เขาถามถึงเสียเปียกเหมือนกันนะเสียเปียกไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าลูกค้าคงจะยุ่งช่วงนี้นะส่วนทาง SMS ครับสวัสดีเพิ่มเติมครับไปถึงพี่หนิงซีคอนคนงามนะก็ฝากเพลงฝากใจไว้ฝั่งลาวของพี่ธันวาเข้ามาคุณวิถารัตน์มาบอกว่าสวัสดีจ้ะน้องโอ๊ตพี่ขอเพลงรอดอกนิ้วบานของพี่แจ็คนะรวมไปถึงพี่รุ่งครับบอกว่าสวัสดีจากลาดพร้าวนะคะดีเจน้องโอ๊ตวันนี้ขอเพลงให้เจ้านายสักนิดนึงเจ้านายของพี่อยากจะฟังเพลงกาสานาคานะขอบคุณในช่วงเวลาที่ดีๆ ด้วยค่ะส่วนพี่เด็กโคราชนะครับพี่พีรพลสุดหล่อนี่ผู้ที่มอบสิทธิ์ให้เจ้าวันนี้มาฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์เข้ามา
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: อ่ะตอนนี้สายชิวหิวใจมาแล้วครับผมหนุ่มหล่อแถวๆอะไรนะสวนหลวงสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องโอ๊ต
0: ครับผมพี่ตะวันนะ
2: ครับ
0: วันนี้ฝากเพลงอะไรนะใหม่ครับผม
2: วันนี้จะมาขอเพลงของมั่นเป็นของขวัญครับ
0: ของมั่นเป็นของขวัญเตรียมมั่นแล้วใช่ไหมเนี่ย
2: ฮะ
0: เตรียมมั่นแล้วหรือยังครับเนี่ยมาขอเพลงนี
2: ้ยังครับ
0: ยังนะยังนะ

0: ั้งแล้วหรือยังครับเนี่ยมาขอเพลงนี
1: ้ยังครับย
0: ังนะยังนะ
1: ยังไม่มีแฟนเลยครับ
0: อ้าวแล้ววันก่อนเหมือนจะเพิ่งมอบเพลงให้สาวไม่ใช่เหรอบอกว่าเปิดให้ด้วยเดี๋ยวสาวงอน
1: อ๋อไม่ใช่ครับอันนี้พูดเล่นกันเฉยๆ
0: ใช่ครับกับช่วงของสายชิลฮิวใจแหมพี่ตะวันของเรานะปกติเขาจะมอบเพลงให้สาวๆค่อนข้างเยอะเลยแต่วันนี้มาแบบว่านิ่งๆสุขุมสุขุมนิดนึงแต่ขอบพระคุณผู้สนับสนุนกันก่อนครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: มาสู่ช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะครับสวัสดีไปถึงพี่เต้จตุจักรด้วยฮะป้าอ๋อย

0: พอเปิดเวอร์ชันนี้หลายคนก็คิดถึงจริงๆนะสองหนุ่มนี่พี่ดีเจมีคณชัยกับพี่ดีเจพัดประพัดพงษ์นะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้โหดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาช่วงนี้ครับเพื่อนฟัง 16:51 นกันแล้วนะครับส่วนสายหน้าไมค์เพิ่มเติมฝากเบอร์ติดต่อกลับไว้ได้เลยนะกับทางหลังไมค์ที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-1366แต่ก่อนจะทิ้งท้ายชั่วโมงที่1นะครับมาเน้นย้ำแล้วก็ฝากกันสักหน่อยสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแม่พี่ๆชาวลูกทุ่งมหานครที่มีอายุตั้งแต่50ปีจนถึง75ปีอยากจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ในเรื่องราวของการวางแผนชีวิตเพื่อเตรียมไว้ช่วงบั้นปลายของคุณหรือจะเป็นการวางแผนเตรียมสร้างมรดกเพื่อที่จะส่งต่อให้ลูกให้หลานนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราเกิดการสูญเสียกระทันหันจากอุบัติเหตุเนี่ยนะครับหากเราไม่เกิดการไม่ได้วางแผนเตรียมความพร้อมไว้คนที่อยู่ข้างหลังของคุณเขาจะลำบากแค่ไหนจะดำเนินชีวิตต่อไปกันได้หรือเปล่ายิ่งกรณีที่คุณเป็นเสาหลักของครอบครัวเนี่ยนะครับกรมธรรม์ตัวนี้ครับจากไทยประกันชีวิตมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะครับเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดครับการวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานหรือจะเป็นการวางแผนชีวิตตัวคุณเองก็ทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเนาะในกรณีที่เบี้ยประกันเนี่ยมันคงที่นี่มันก็ทำให้สะดวกจริงๆการคุ้มครองครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วครับบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทนะครับหรือทำแล้วอยู่ครบสัญญาเบี้ยประกันที่เราส่งไปแต่ละงวดแต่ละครั้งเนี่ยนะครับไม่ได้สูญเปล่านะคุณฟังได้รับกลับคืนมานะหากอยู่ครบสัญญาครับรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยครับหมายเลขโทรศัพท์02-201-4364 02-201-4364นะครับโทรได้เลยตอนนี้เจ้าหน้าที่จากไทยประกันชีวิตเขารอรับสาย

0: กันอยู่แล้วด้วยนะสมัครได้ง่ายครับเพียงคุณอายุ50ปีจนถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพครับคุณฟังคุณพ่อคุณแม่จะโทรไปสมัครเองเลยหรือให้ลูกให้หลานโทรไปสมัครให้ก็ได้เช่นกันนะหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-201-4364 02-201-4364นะครับคุณฟังเงื่อนไขก็ง่ายเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายครับเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณฟังก็เป็นกรมธรรม์จากทางไทยประกันชีวิตนะครับและตอนนี้ครับคุณฟังทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยครับไทยประกันชีวิตเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์ก็เท่ากับ100บาทนะครับแคมเปญนี้คุณผู้ฟังสามารถร่วมกันได้เลยนะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมครับต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทครับเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตเป็ดหัวใจ
0: โทรได้เลยนะครับทางหลังไมค์เพื่อที่จะจองพาเรทเพลงฮิตนะเพราะว่าชั่วโมงหน้า1สายหน้าไมค์เราจะได้แบบว่าร่วมพูดคุยกันและก็คุณมีอภิสิทธิ์พิเศษเพราะว่ามาตั้งต้นขบวนพาเรทเนาะจะเป็นเพลงแนวไหนอะไรไงอยู่ที่คุณฟัง1สายหน้าไมค์ท่านนี้แล้วนะหมายเลขทางหลังไมค์ครับ02-248-1366เพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาจากพี่เต้จตุจักรครับคำสัญญาที่หาดใหญ่

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เห็นการแก้ไขปัญหาทุกภัยว่ามีการเตรียมความพร้อมทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ทั้งแผนเผชิญเหตุการสนับสนุนความพร้อมทางด้านความช่วยเหลือศูนย์พักพิงความพร้อมด้านอาหารและการสนับสนุนด้านสินเชื่อธุรกิจต่างๆแต่เราเอาชนะธรรมชาติไม่ได้จึงต้องการเตรียมความพร้อมระบบการระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่มีความชำรุดซึ่งรัฐบาลจะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปส่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นยืนยันช่วยเหลือไปแล้วใครเข้าเกณฑ์ก็ดูแลทั้งหมดเกษตรหารือภาคปศุสัตว์รับข้อเสนอเร่งจัดหาวัคซีน FMD Z1 ดูแลอุตสาหกรรมสุกรนายชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือกับผู้แทนองค์กรภาคปศุสัตว์เพื่อรับฟังข้อเสนอและติดตามสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยหรือ FMD สายพันธุ์ Z1 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประชุมได้รับข้อเสนอจากภาคปศุสัตว์4ประเด็นสำคัญได้แก่การผลักดันให้กำหนดราคากลางสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้เกษตรกรการประสานกระทรวงพาณิชย์กำหนดโครงสร้างราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลืองให้มีความเป็นธรรมรวมถึงการคงมาตรการไม่เปิดให้นำเข้าชิ้นส่วนเนื้อสุกรจากสหรัฐอเมริกาและควบคุมปริมาณการนำเข้าเพื่อลดผลกระทบต่อผู้เลี้ยงสุกรไทยอีกประเด็นสำคัญคือการเสนอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินเพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย FMD สายพันธุ์ Z1 หลังพบการระบาดของเชื้อในหลายประเทศของเอเชียโดยภาคปศุสัตว์เห็นว่าประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนและระบบเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงหากเชื้อแพร่เข้าสู่ประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์ Z1 ซึ่งเป็นโรคติดต่อรุนแรงในสัตว์กีบคู่จึงได้ประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการรองรับอย่างรอบด้านยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและกำจัดโรคพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยและลดผลกระทบต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศซาอุขยายเวลาซาอุดิ GAP ถึง17มีนาคม2570เปิดทางส่งออกสัตว์ปีกไทยต่อเนื่องนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้ตอบรับข้อเสนอของฝ่ายไทยโดยอนุญาตให้ฟาร์มสัตว์ปีกของไทยที่อยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐานซาอุดิ GAP ยังคงสามารถส่งออกได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดพร้อมขยายระยะเวลาการบังคับใช้ข้อกำหนดสำหรับฟาร์มสัตว์ปีกโรงฆ่าสัตว์ปีกและโรงงานแปรรูปไปจนถึงวันที่17มีนาคม2570เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนบัตรการ

0: มันมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบและลดผลกระทบต่อการส่งออกของไทยสำหรับมาตรฐานซาอุดิ GAP เป็นข้อกำหนดใหม่ของซาอุดิอาระเบียที่กำหนดให้ฟาร์มสัตว์ปีกที่ส่งออกต้องผ่านการตรวจประเมินและรับรองเพิ่มเติมโดยผลการหารือล่าสุดซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าฟาร์มของไทยที่อยู่ระหว่างการขอใบรับรองยังสามารถส่งออกได้โดยใช้ใบอนุญาตนำเข้าที่ออกก่อนมีมาตรการมีผลบังคับใช้ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากการติดตามและเจรจาอย่างต่อเนื่องของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ร่วมกับกรมปศุสัตว์ที่ผลักดันประเด็นดังกล่าวผ่านการหารือกับซาอุดิอาระเบีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีก
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: มีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทานเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วทั้งประเทศเพิ่มเติมจากกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็เพิ่มเติมมา14สถานีและอีก1อำเภอนะ1สายมารออยู่แล้วครับผมกับช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคทักทายกันสักหน่อยสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะน้องโอ๊ต
4: ครับเรียนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
5: ป้าอ๋อยค่ะ
4: ป้าอ๋อยนะจากตาก
5: จังหวัดค
4: ่
5: ะ
4: อากาศเป็นยังไงบ้างครับฝั่งตาก
5: ครึ้มฟ้าครึ้มฝนค่ะฝนลงเม็ดปล่อยๆค่ะ
4: โอ้ตกบ่อยไหมครับช่วงนี้ฝั่งตาก
5: ก็ตกน้อยๆปล่อยๆทุกวันนะคะ
4: อ๋อบ่อยๆทุกวันเนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้หน้าฝนแล้ววันนี้ฝากเพลงอะไรมาจัดพาเรทครับพี่อ๋อย
5: เพลงนิราศรักนครปฐมค่ะ
4: นี่ได้เลยนะแต่ผมขออนุญาตเปิดเวอร์ชันพี่เป้าแล้วกันนะครับ
5: ได้ค่ะ
4: โอเคขออภัยด้วยนะครับพี่เป้าสายันสัญญาแทนนะน่ารักจังเลยป้าอ๋อยพี่อ๋อยของเรามาเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมสักนิดนึงนะครับก่อนวางสายกันเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนามแล้วกันนะ
5: ค่ะค
4: ่
5: ะ
4: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
5: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
5: น้ำจิ้มสูตรพริกกะเรียง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
4: ครับตราพันท้ายนรสิงห์
5: ตาพันท้ายนรสิงห
4: ์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: นี่ขอบพระคุณมากจริงๆครับแล้วมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่า
5: ทุกเสียงทุกสายค่ะที่ฟังรายการนี้ค่ะแล้วก็ให้น้องโอ๊ตแล้วก็ให้น้องหลังไมค์ด้วยค่ะ
4: โอ้ขอบพระคุณมากเลยแล้วเตรียมจะทานมื้อเย็นหรือยังเนี่ย5โมงกว่าๆแล้วพี่อ๋อย
5: เตรียมกับข้าวไว้แล้วค่ะวันนี้จะมีปลาทูทอดแล้วก็จะมีไข่ทอดก
4: ับ
5: เขือเทศแล้วก็มีน้ำปลาย่างค่ะ
4: โอ้โหแหมน่ากินจังเลยอ่ะบ้านเขาขอให้ทานอาหารอร่อยนะพี่ป้าอ๋อยนะพี่อ๋อยนะนี่ผมสลับมั่วละขอบพระคุณด้วยครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีค
4: ่
5: ะ
4: แหมขอบพระคุณจริงๆหนึ่งสายหน้าใหม่นะโอ้โหมาพาเรทชุดนี้ผมขออนุญาตเสิร์ฟรัวๆเพราะว่ามีสาวๆหนุ่มๆวัยสะดุ้งวัยขอบเพาะหรือเปล่าถูกไหมฝากเพลงเก่าๆเข้ามานะบอกว่าน้องโอ๊ตนี่พี่อยากฟังเพลงเก่าๆนี่หลายท่านเลยเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงเป็นรวมมิตรและกันพาเรทชุดนี้นะแต่เริ่มต้นด้วยพี่เป้าก่อนนิราศรักนครปฐมครับ

0: สื่อเพลงตอนนี้นะครับวันนี้รวมมิตรจริงๆก็ต้องขออนุญาตคุณฟังนะสื่อเพลงแบบว่าลูกทุ่งยุคเก่ากันสักหน่อยเปิดมาด้วยนิราศรักนครปฐมครับงานจากพี่เปาสายันสัญญากระท่อมทองกราวทองกราวนะครับงานจากทองกราวเนาะของคุณพรพิรมทุยจ๋าครับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์และปิดท้ายด้วยน้ำตาจ่าโทสุรพลสมบัติเจริญ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เพิ่มเติมมานะครับจากคุณนิคมประทุมธานีสาริกาไร้รังครับงานจากพี่แอลยอดรักสลักใจ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: มาตอนนี้17นาฬิกา29นาทีโดยประมาณนะครับกลับมาสู่ในช่วงยุคปัจจุบันเพลงใหม่ที่เราจะแนะนำกันสักหน่อยในช่วงเวลาของจอคิวิตครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง5โมงครึ่งกันแล้วหลายบ้านกำลังทำกับข้าวกันอยู่นะก็เผื่อแผ่ถึงดีเจโอ๊ตคณิตกันด้วยนะทั้งฝั่งน้องจอกพี่แอลผักดองของน้องดีเจเฮียหมีก็บอกว่าเตรียมอาหารให้หลานสาวกันอยู่คุณนิรามัยจากเชียงรายเอ่ยนะพี่ขวัญเรือนเอ่ยนี่บอกว่าฟังเพลงเมื่อสักครู่ช่วงพาเรตไปนี่คิดถึงคุณพ่อคุณแม่เลยแต่ทำกับข้าวอยู่นะอ่ะก็ขอให้ปรุงอาหารประกอบอาหารให้อร่อยแล้วกันสามสาวพระขนงครับฟังจิวเวลรี่นี่สามสาวจิวเวลรี่ก็ทักทายด้วยนะจ๊ะบอกว่าฟังทางวิทยุกันอยู่มาเพลงใหม่ครับขยับจังหวะสักนิดนึงเพลงใหม่พาคนฟังไปเที่ยวลาวหน่อยกับพี่ไม้พิรมพรเพิ่งปล่อยมาเลยครับเพลงนี้ชื่อว่าถิ่มใจไว้เมืองลาวสังกัดค่ายแคมิโกนะครับจากพี่ไม้พิรมพรคำร้องทำนองเพลงนี้ครับจากคุณสุรชัยวงคำพระเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์ธานินทร์มั่นสนไปเที่ยวแล้วก็ไปฟังกัน

0: ันจากพี่จอยรวมมิตรครับกับฮิตที่18ประจำสัปดาห์นี้เต้ยก่อสร้างครับยังคงถูกแนะนำเข้ามานะจะเสิร์ฟให้ทางหลังไมค์กันด้วยครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่

0: ปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องข่าวซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่ข่าวซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar
4: มี

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: มาสู่ช่วงเวลานี้ 17:48 นะครับก่อนที่จะทิ้งท้ายชั่วโมงที่2กับโอ๊ตคณิตอัปเดตข่าวสารกันสักหน่อยคุณผู้ฟังเป็นข่าวดีด้วยนะฮะจากทางการเคหะแห่งชาติซึ่งตอนนี้การเคหะแห่งชาติครับเขาประกาศเชิญชวนเช่าที่ดินภายในโครงการเคหะชุมชนฉลองกรุงระยะ2หมู่7ซอยสังคประชา13ครับแขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งมีเนื้อที่นะครับประมาณ3ไร่เพื่อจะประกอบกิจการเชิงพาณิชย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเป็นระยะเวลา15ปีครับสำหรับที่ดินแปลงดังกล่าวครับก็ตั้งอยู่ภายในโครงการเคหะชุมชนฉลองกรุงระยะ2บนถนนสังคประชาใกล้ถนนฉลองกรุงนะครับถนนสุวินทว

0: วงและนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการค้าการบริการและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีประชาชนครับพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเหมาะสำหรับการพัฒนาธุรกิจการค้าและบริการที่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งทางการเคหะแห่งชาติก็กำหนดค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ์เช่าขั้นต่ำครับอยู่ที่ 1.43 ล้านบาทโดยอัตราค่าเช่าเริ่มต้นเดือนละ 61,800 บาทสำหรับ3ปีแรกครับพร้อมยกเว้นค่าเช่าในช่วง6เดือนแรกและจะปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าทุก3ปีจนถึงอัตราเดือนละ 87,500 บาทในช่วง3ปีสุดท้ายของสัญญาผู้ประกอบการและนักลงทุนนะครับที่สนใจก็สามารถที่จะยื่นข้อเสนอราคาได้ในวันที่22กรกฎาคม2569เวลา 9:30 น.ไปจนถึง 10:30 น.ครับและกำหนดเปิดซองเสนอราคาตั้งแต่เวลา 10:45 น.เป็นต้นไปณสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติคุณฟังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่หมายเลขโทรศัพท์023517757หรือสำนักงานเคหะนครหลวงครับที่หมายเลขโทรศัพท์084-387-4012และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้บนเว็บไซต์ www.nha.co.th
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: มาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันนะครับกับช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เดี๋ยวทิ้งท้ายกันจากวง Pink Panther ครับคุณฟังเชียงรายรำลึกยังมีเพลงที่ถูกแนะนำเข้ามาอีกเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวว่ากันชั่วโมงหน้านะอยู่กับโอ๊ตคณิตไปจนถึง1ทุ่มตรงกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครครับ

ขณะนี้เวลา 18 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลิพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลิพรครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะเปิดหน้าเปิดตาก
5: ันช่วงเย็นนะครับวันนี้วันพุธวันที่8ก็เรื่องที่อยู่ในความสนใจมากที่สุดก็คงจะเป็นการแถลงของปปช.นะแล้วก็ข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับปปช.ในการทำคดีทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ปปช.เขาแถลงเป็นหลักการนะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากก็บอกว่าอาจจะก็รับมีมติเอกฉันท์ให้รับคดีดังกล่าวนี้ไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนโดยมีนายสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานกรรมการปปช.เป็นประธานคณะไต่สวนร่วมกับกรรมการปปช.อีก2ท่านขณะที่นายแมนรัตน์รัตนสุคนกรรมการปปช.ได้ขอถอนตัวจากการพิจารณาเนื่องจากภรรยาของตนมีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาโดยคดีดังกล่าวมีผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น

0: 6,014 รายแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ22รายกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขคำตอบและนายหน้า33รายส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มผู้สอบผ่านที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบถ้าอย่างนี้ก็หมายถึงว่าอีก 5,000 กว่ารายคือคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะนะโดยบอกว่าปปช.ก็ปปช.ได้พิจารณาแล้วนะครับก็จะมีการไต่สวนนะประกอบไปด้วยทั้งหมดเนี่ย4กลุ่มด้วยกันนะเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
1: กวาดหมดเลย
0: 2ก็คือกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบ
1: ค่ะ
0: 3กลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มนายหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบ
1: เป็นกลุ่มที่2กลุ่มนี้มีทั้งหมดยี่เป็นมีทั้งหมด33คนคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นพวกข้าราชการเป็นพวกคนที่ได้แต่งตั้งมาจัดการสอบกลุ่มที่2คือพวกรวมการเฉพาะกิจในการเข้ามาแก้ไขแล้วก็เป็นในหน้าทั้งหมด33คนแล้วก็กลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มผู้ที่จ่ายเงินให้เขาค่ะพี่ไพศาลประมาณ 6,000 คนคือพวกนั้นยังผิดมากผิดน้อยก็ไม่รู้แต่เป็นพวกที่เสียเงินให้เขาอะแต่พวกนี้กลุ่มแรกเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยเป็นพวกจัดสอบทั้งหมด22คนเริ่มต้นตั้งแต่อธิบดีกรมสท2คนเลยในช่วง68ต่อเนื่องถึง69เดี๋ยวมี2คนเอาไปเลย2คนปิดท้ายคือผู้หญิงที่มีชื่อว่ามีสิทธิ์ในการในไอ้ไฟล์คำตอบอ่ะคือนางสาวบุรณีแพรโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกบุคคลส่วนท้องถิ่นคือโอ้โหจริงๆชื่อได้มาหมดเลยนะฮะ
0: คือตอนแถลงเนี่ยปปช.ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อนะอย่างเป็นทางการเนี่ยในเอกสารแถลงข่าวปปช.เขาไม่ได้ตั้งโต๊ะแถลงด้วยนะทำเป็นเอกสารแถลงข่าวไม่ได้เปิดเผยรายชื่อจำนวนและก็จำนวนผู้ถูกกล่าวหา
1: ถ้าจะไปดูรายละเอียดให้ไปดูใน Next News แล้วที่ฉันก็สังเกตดูว่าทุกสื่อตอนนี้ที่รายงานเรื่องนี้จะอ้าง Next Newsของคุณประสงค์คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: พี่เก๊กเนี่ยก็เรียนอ้างใน Next News ก็แล้วกันนะคะไม่เอ่ยชื่อหมดก็บอกว่าปปช.รับเป็นคดีพิเศษแล้วก็ตั้งอนุกรรมการไต่สวนเพราะฉะนั้นทุกคนที่พูดถึงเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะว่าเป็นแค่อนุกรรมการไต่สวนและเพียงรับยังไม่ได้ชี้มูลใช่ไหมคะเขาก็รายงานข่าวไปถึงชี้มูลแล้วบอกยังต้องไปสู้ในศาลที่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ทั้งหมดเนี่ย Next New ไปรู้มานับได้ทั้งหมด 6,000 กับ14รายค่ะ 6,000 กับ14รายเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ22รายเริ่มต้นตั้งแต่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เข้ามาดำเนินการจัดสอบคือ29กรกฎาคม68ไปจนถึงคนที่ถูกสั่งย้ายล่าสุดเมื่อ24มิถุนายน69สองคนค่ะสองคน
0: ก็คือครับที่เขาเปิดชื่อนะก็คือร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห
1: ์แล้วก็นายธีรุต
0: ดำรงตำแหน่ง
1: พระวิบูลผล
0: ดำรงตำแหน่ง29กรกฎาคม68ถึง11พฤศจิกายน68กรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาก็ประมาณ4เดือนกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในช่วงที่คุณภูมิธรรมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยพรรคภูมิใจไทยเขาถอนตัวไปนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คนที่สองก็คือ
1: คุณธีรุตสุภวิบูลผล
0: สุภวิบูลผล
1: สาธารณสาสรุปไ
0: ก่ลงดำรงตำแหน่ง12พฤศจิกายน68ถึง24มิถุนายน69
1: ก็ถูกย้ายตอนที่มันมีเรื่องอื้อเฉาขึ้นมานี่เองนะคะเพิ่งถูกย้าย
0: ครับ
1: คนที่3เนี่ยปฏิเสธยากเพราะเขาเป็นประธานคณะกรรมการจัดสอบเลยค่ะชื่อคุณวันชัยจันทพรเป็นผู้ทรงของกรมเขาผู้ทรงก็แล้วกันถ้าที่จะเรียกว่าผู้ทรงหมายถึงทรงคุณวุฒินะคะคุณวันชัยเนี่ยเป็นผู้ทรงของกรม

0: และเป็นประธานกรรมการการจัดสอบเลยค่ะก็ผิดไม่ผิดไม่รู้แต่ว่าปฏิเสธในคือต้องโดนสอบสวนอ่ะสามคนที่สามคือคุณวรสุดารัตนสุคนเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเป็นกรรมการกลางในการสอบแข่งขันคุณวรสุดาเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและเป็นภรรยาของคุณแมนรัตรัตนสุคนกรรมการปปช.คุณแมนรัตรัตนสุคนถ้าหากไปดูข่าวเนี่ยก็คือว่าถอนตัวจากการพิจารณาคดีนี้ทั้งหมด
1: จากการเป็นคณะกรรมการไต่สวนนะ
0: ค่ะคุณแมนรัตเนี่ยเกษียณจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี66เพราะว่าแกเกิดปี2509อะค่ะก็คงเกษียณเมื่อปี2566แล้วอดีตเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะฮะเกษียณที่อธิบดีกรมการปกครองเลยค่ะเป็นผู้ว่ามาแล้วทั้งสระบุรีอุทัยสมุทรสาครสมุทรสาครนี่เป็นรองขึ้นเป็นผู้ว่าด้วยสมุทรสาครแล้วก็เกษียณในตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอยู่ในตำแหน่งนั้นนั้น1ปีคุณแมนรัตถ้าไปดูข่าวตอนเขาเข้ามาเป็นกรรมการปปช.เนี่ยก็จะมีคนเขียนว่าคุณแมนรัตมีความสนิทแนบแน่นกับคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยในตอนนั้นขึ้นมารับตำแหน่งใหญ่ในยุคที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เข้ามาเป็นกรรมการปปช.ในปี2566ค่ะไม่ใช่66เดี๋ยวที่ฉันดูนิดนึง66ค่ะ66เข้ามาปลายปี66ปลายปี66รัฐบาลอะไรอะคะพี่สาร19ธันวา66
1: เราปลาย
0: คุณอุ๊งอิง
1: 66เหรอน่าจะเป็น
0: คุณเศรษฐา
1: เพราะมันเลือกตั้ง
0: กลางปี
1: 62แล้วก็มาเท่าไหร่
0: แล้วก็มา66ช่วงคุณเศรษฐากลางปีไงเพราะนั้น66ก็คือช่วงรัฐบาลคุณเศรษฐาถูกไหมคะรัฐบาลคุณเศรษฐา
1: ต้นรัฐบาลคุณเศรษฐา
0: ต้นรัฐบาลคุณเศรษฐาเกษียณแล้วก็เข้ามาเป็นเลยก็เร็วนะพี่ไพศาลพอเกษียณปุ๊บก็มารับตำแหน่งกรรมการปปช.เลยค่ะ
1: อ๋อตอนนั้นก็ยังเป็นสว.ชุดเก่าอยู่นะยังไม่ใช่สว.ชุดสีน้ำเงินนี
0: ้ก็เขาอยู่ในช่วงต้องไม่ใช่สายคุณสีน้ำเงินหรอกเพราะว่าพอสีน้ำเงินมาเขาก็คุณสุทธิพงษ์จุลเจริญก็อยากจะได้ปลัดกระทรวงอีกคนหนึ่งใช่ไหมฮะก็ปรากฏก็หักเอาคนนี้ขึ้นมาแทนคนนี้ก็อยู่กัน7ปีไปเลยแล้วก็ตอนคุณสุทธิพงษ์อยู่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองท่านนี้อยู่ก็คือสมัยของคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาค่ะไม่ใช่สายสีน้ำเงิน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีคุณปรารถนาช้อนแก้วผู้แทนของปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นกรรมการกลางกันคุณวรสุดานี่ก็เป็นกรรมการกลางนะเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมาเป็นกรรมการกลางการสอบแข่งขันคือกรรมการกลางเนี่ยโดนหมดเลยประธานและกรรมการโดนทุกคนนะโดนไต่สวนหมดทุกคนเลยก็ยังไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาเนาะซึ่งก็ยังห่างไกลกับการชี้มูลความผิดด้วยซ้ำไปยังเป็นเพียงถูกระบุให้มีการไต่สวนว่ามีความผิดไหมนะเป็นการไต่สวนว่ามีความผิดหรือไม่ถ้าไม่มีความผิดก็หลุดออกไปนะเขาถึงบอกว่าก็ยังต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ทุกคนแล้วก็มีคุณพนมเทียนเซ้งวั่นผู้ในการกองบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นกรรมการกลาง
0: คุ
1: ณสมศักดิ์สมบุญโตผู้ทรงคุณอาวุธกอจอก็เป็นกรรมการกลางคุณเวนิศรัตนธรรมลงผู้ทรงคุณอาวุธกอจอก็เป็นกรรมการกลางนะพันจ่าเอกชนินราชมณีผู้ทรงคุณอาวุธกอทอนี่กรมปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหม
0: เมื่อวานนี้ดูนิสดิวเขาจะชี้เป้าคนนี้นะ
1: ว่าคนนี้เป็นคนที
0: ่กว้างขวาง
1: ถือว่าเป็นหัวเสที่สุดอะของการสอบรู
0: ้กว้างขวาง
1: เส้นสายสนกลในข้อกฎหมายเป็นเรียกว่าเป็นเกจิของเรื่องการสอบ

0: ข้าราชการท้องถิ่นแล้วนะ
1: เป็น
0: พ
1: ัน
0: จ
1: ่
0: าเอกชนินราชมณี
1: แปลกใจทำไมพวกทหารพวกนี้ถึงได้เข้ามาอยู่ปกครองส่วนท้องถิ่นเยอะจังเลยแม้กระทั่งน้องชายของจ่าพิชิตน่ะนั่นก็เป็นทหารนะพี่วิสารจ่าพิชิตเนี่ยจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมส่วนพี่ชายที่เป็นน้องชายที่เป็นนายกเทศมนตรีวิเชียรบุรีก็เป็นทหารเหมือนกันค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เออก็เป็นกวนอะไรแปลกๆเหมือนกันนะ
0: ก็ไปเรียนแล้วก็ไปสอบ
1: ตั้งข้อสังเกต
0: ก็บอกว่าเขาไปได้เป็นด็อกเตอร์ทั้งคู่เลยนี่ใช่ไหม
1: เอ๋กิจนั่นก็เป็นด็อกเตอร์ค่ะกิจกับส้มอ่ะกิจก็ด็อกเตอร์
0: อ๋อใช่
1: ดีไม่ดีไปเช็คดูส้มกับด็อกเตอร์นะคะค่ะ
0: สีพงบุตรงามดีผู้ทรงคุณอาวุธกรรมการอบต.ก็เป็นกรรมการกลางนะเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยทุกคนเลยไล่มาจนกระทั่งหมดทุกคนเนี่ยเป็นกรรมการหมดเลยนะที่โดนสอบแล้วแต่ว่าที่ไม่ใช่นี่ก็จะมีคุณเลืองเดชลำดับที่21นะแล้วถึงระดับถึง20นี่ก็ยังเป็นกรรมการเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการกลางสอบนะ
1: โดนหมดเลยจากกระทรวงศึกษาธิการส่งมาก็โดน
0: ใช่21เนี่ยเป็นผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็คือผู้ที่รับจ้างสอบ
1: ผู้แทนกรมบัญชีการก็
0: โดน
1: ผู้แทนสำนักงบประมาณก็โดนผ
0: ู
1: ้แทนกระทรวงศึกษาธิการก็โดนโดนหมดเลย
0: ก็เป็นกรรมการเป็นกรรมการกลางการสอบนี่ยกแผนอาจจะหลุดเกี่ยวไม่เกี่ยวก็ดูที่การไต่สวนของปปช.แล้วก็คีย์สำคัญนะนางสาบูรณีแพรโลดนะผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคลากรส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคนนี้ที่ถูกระบุว่ามีการเข้าไป
1: แก
0: ้เข้าไปอะไรนะ
1: เข้า
0: ไปมีชื่อที่
1: ฐานข้อมูล
0: ว่าเป็นคนที่เข้าไปในไฟล์ไปแปลงไฟล์จากอะไรนะที่จะมีขั้นตอนอะไรแล้วเนี่ย
1: อำเภอควนกาหลงมันอยู่จังหวัดอะไรนะคะสตูลหรือเปล่าคะไอ้ที่ว่าจ่ายเงินกันเยอะๆแล้วก็พอเขาสอบไม่ได้แล้วไปขอคืนพอไม่ได้ก็ยิงกันเลยอะค่ะ
0: พัทลุง
1: อำเภอควนกาหลงใช่ไหมคะจังหวัดพัทลุงใช่อำเภอควนกาหลงจังหวัดแล้วพี่ไพศาลไม่เห็นชื่อที่14หรอคะ
0: ชื่อที่14ของกลุ่มข้าราชการใช่ไหม
1: ของกลุ่ม22
0: คนเน
1: ี่ยค่ะนายสำลิ
0: ดเลียงประสิทธิ์นายสำลิดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นกรรมการกลางก็โดนด้วยคุณสำลิดนี่ก็เป็นลุงของคุณวรสิทธิ์ใช่ไหมที่เพิ่งจะโดนปปช.ตั้งข้อกล่าวหาเรื่องอะไรนั่น
1: อำเภอควนกาหลงอยู่จังหวัดสตูลค่ะ
0: อ๋ออยู่สตูลเหมือนกัน
1: อำเภอควนกาหลงเป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดสตูลโดดเด่นด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก็ควนกาหลงก็คือควนที่มันสูงจนอีกาแน่นมาก
0: บินไม่ถึงนะ
1: อำเภอควนกาหลงอ่ะเป็นอำเภอที่เป็นข่าวว่าซื้อตำแหน่งกันจ่ายเงินในการสอบทุจริตมากที่สุดอำเภอหนึ่งแล้วก็มีคนให้สัมภาษณ์เปิดเผยว่าเขาเป็นคนตัดยางเขาก็อยากให้ลูกเขาเป็นข้าราชการเรียกเขาเท่าไหร่เขาอุตส่าห์ไปขายที่ขายทางลูกเขาไม่ได้ไปยิงบ้านเลยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลค่ะแล้วก็ปรากฏว่าอันดับที่14เนี่ย
0: นายก
1: เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นกรรมการกลางสอบแข่งขันด้วยสิเขาไปเลือกยังไงอ่ะพี่ไพศาลคะเช่นเขาไปเลือกจากจังหวัดสตูลไปเลือกจากโคราชไปเลือกจากสุพรรณเขาดูแบบว่าอย่างสตูลเนี่ยมา2เลยนะอันดับที่18รองที่ปรึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสตูลคณะกรรมการกลางสอบ
0: อำนาจก็อยู่ที่กรมก็นั่นแหละครับกรม
1: เขาก็ต้องถามตัวรัฐมนตรีที่ดูแลหรอคะเพราะตัวรัฐมนตรีที่ดูแลน่ะเขามาจากจังหวัดสตูลแล้วก็พื้นที่อำเภอควนกาหลงของเขาด้วยนะคะ
0: อันนี้
1: คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยเป็นส.ส.มาจากพื้นที่อำเภอควนกาหลงเลยค่ะพี่ไพศาล
0: อืมก็

0: ก็ทำไม่รู้ว่า
1: ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคิดไปเอง
0: คุณสำลิดเขารู้สึก
1: ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่มีอะไรเกี่ยวเลย
0: คุณสำลิดเขาได้รับการแต่งตั้งก่อนที่คุณวรสิทธิ์จะมาเป็นรัฐมนตรี
1: จริงไหม
0: คุณสำลิดนี่เขาเป็นมาตั้งแต่ปี668ตอนสอบคุณวรสิทธิ์เขาเนี่ยเพิ่งจะมาเป็น
1: มาตั้งปีจริงด้วยแล้วไอ้ทุจริตมันมีตั้งแต่เมื่อไหร่อะฮะ
0: ก็ตอนพร้อมๆกับที่คุณสำลิดมานั่งเป็นกรรมการเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคุณสำลิดก็ไม่เกี่ยวนะต้องปปช.เขาสอบ
1: ก็ที่ประเดี๋ยวแต่68
0: ก็ในยุคที่เนี่ยที่เป็นกรรมการกลางกันทั้งชุดนี่แหละนะฮะส่วนอีก20-30อันนี้22คนนะ
1: จะพักก่อนไหมคะรู้สึกเหนื่อยอะค่ะ
0: พักก่อนได้ฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา22นาทีครับคุณดันครับ
6: ค่ะเดนเข้าไปดูใน Facebook หน่อยนะฮะอยากจะรู้ว่าแฟนๆรายการแบบว่าฟังเราแล้วเหนื่อยเหมือนที่ฉันไหมฮะ รู้สึกเป็นการจัดรายการที่พอลงเนื้อหาแล้วโอ้โหมัน
5: ชื่อมันเยอะเหลือเกินเลย
6: ไม่ใช่แต่ละคนมันเกี่ยวพันมันไปหมดเลยควรกาหลงสตูลคงหลาพัทลุงขอบคุณมากค่ะคุณสุพจน์ถ้าเป็นเล่นไปนะดิฉันเนี่ยผ่านกวนการหลงเรื่อยเลยเมื่อเดือนไป
5: เจอสตูลใช่ไหม
6: ในช่วง 2-3 ปีเนี่ยพี่ไพศาลไปสตูล 2-3 รอบ
5: มันไปเส้นไหนคือผมเนี่ย
6: ไปสบายมากเลย
5: ผมเนี่ยไปสตูลโดยผ่านทางหาดใหญ่เข้าไปเป็นส่วน
6: ใหญ่ใช่ค่ะผ่านก่อนเข้าอำเภอเมืองผ่าน
5: อ๋อมันจะผ่านกวนการหลง
6: ผ่านกวนการหลงนะฮะ
5: อ๋อโอเคมันก็แสดงว่าเลยจากหาดใหญ่แบบไม่มากนะ
6: ใช่ค่ะ
5: เพราะว่าหาดใหญ่ไปสตูลก็ไม่ได้ไกลมาก
6: สบายจะตายใครอยากจะไปเที่ยวสตูลแนะนำเลยนะคะไปง่ายมากเดี๋ยวไปเกาะหลีป้งหลีเป๊ะเนี่ยพอลงที่สนามบินเนี่ยก็มีรถตรงไปเลยพอไปปุ๊บเนี่ยก็เป็นอีกโลกนึงแหละสวยค่ะ
5: คราวนี้ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป

0: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: อยากมีเธอเป็นแฟนนะคะภายพงศธรนะคะจากพี่จิ๋มชลบุรีฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่นิกรด้วยนะคะมาทักทายช่วงท้ายชั่วโมงพอดีขอบคุณมากๆเลยทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะสวัสดีพี่สุรีด้วยนะคะมาดึกเลยนะฮะตอนนี้23:52 นนะคะเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งเพลงส่งท้ายกันนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ช่วงนี้นะคะเพื่อนเพลงหวานของเรานะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยนะคะที่พี่วอนจากกาญจนบุรีแนะนำเข้ามาคาใจแต่ได้ฟังแน่ไม่คาไม่คาไว้คาใจเจเจตรินนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้แล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมธิชาเช่นเคยนะจ๊ะนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่ส่งเข้ามานะคะทาง SMS นะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็หลังใหม่นะคะวันนี้ติดค้างเพลงอะไรของใครไว้นะคะขอโทษด้วยจริงๆนะเวลาเรามีน้อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะเวลาเดิมของเรานะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะมีความสุขทุกท่านนอนหลับฝันดีค่ะบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สักร้อย
1: สนับสนุนการคิดเวลาความคิดโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋า

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: พาวซ่า

0: สามัญญาณเพลงต้นชั่วโมงนะคะมาแบบเจ็บๆจุกๆอกหักอกหักนะคะเพราะว่าช่วงนี้กระแสมาแรงเหลือเกินนะคะการนอกอกนอกใจเนี่ยนะคะก็มีใครได้ดูอะไรยังไงเนี่ยมาเม้ามอยให้กันฟังหน่อยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับบ้านเมืองของเราทำไมถึงมีคนนอกอกนอกใจกันรุนแรงขนาดนี้นะคะโอ้โหโด่งดังไปในโลกโซเชียลนะคะก็เข้ามาพูดเข้ามาคุยกันได้ผลงานเพลงนี้ค่ะขว้างเธอไม่พ้นใจจากเจี๊ยบเบญจพรนะคะกรวดน้ำตามีนตราอินทิราและคนตอบบออยู่นะคะจากเอิ้นขวัญวรัญญา3ผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะคะกับพาวซ่าพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอพาวซ่าก
0: ราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เที่ยงคืน16นาทีค่ะอยู่กับเมธิชานะคะมาประจำการดูแลคุณผู้ฟังแล้วนะคะสวัสดีทั่วไทยนะคะทั้งศิลปินทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายกันนะคะสวัสดีพี่แบงค์ทองทุ่งด้วยนะอ๋อเจ้าของช่องหลักนะคะมีฝากอะไรมั่งไหมอ่ะละครส่งละครสั้นละครคุณธรรมอะไรฝากได้เลยนะคะสวัสดีไปยังน้องไบรท์นะคะพี่เดชด้วยสวัสดีจ้ะสวัสดีพี่กรบางแสนนะคะแล้วก็มีพี่โพดีมาครับผมพี่นารีบอกว่าขอเพลงจริงครึ่งเดียวด้วยหูน้องเมย์เปิดมีนตาไปแล้วกวดน้ำตานะคะสวัสดีพี่ณัฐนนท์ค่ะสวัสดีพี่คันชิตพี่พิทวัฒน์นะจ๊ะสวัสดีแบมแบมค่ะสวัสดีพี่บอยนะคะพี่โรจน์สวัสดีไปยังพี่พิทวัฒน์จากชลบุรีนะพี่อ้า72นะคะสวัสดีด้วยครับผมนะคะอาจจะบอกนิดนึงว่าอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างด้วยนะคะช่วงนี้แอบอยู่กับเพื่อนที่อยู่จังหวัดสุพรรณเยอะวันนั้นไปงานใช่ไหมมีพี่แพรวาพัชรีก็สุพรรณเนอมาเลยนะอีกคนนึงก็เลไลเนี่ยโอ้ยอยู่ด้วยกันก็คือแบบชวนกันเนอแล้วหนูอยู่ด้านกลางเพื่อนที่พูดเหน่อแล้วหนูก็เหน่อตามติดหูมาด้วยเนี่ยนะคะสวัสดีพี่สุภกรด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่สมัยค่ะพี่นักรบนะจ๊ะทักทายพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยในค่ำคืนนี้อยู่กับน้องเมย์ยาวๆไปเลยนะคะจนถึงตีสองใครที่อยากฟังผลงานเพลงไหนมอบเพลงให้กับใครที่เรารักที่เราคิดถึงเป็นพิเศษนะคะก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้นะคะวันนี้มีน้องกวางรอรับสายอยู่พี่บอลวีบอกมาจ้าขอเพลงสังหารหมู่ทำไมช่วงนี้ถึงมีแต่คนอยากฟังสังหารหมู่หนูอยากรู้แบบอยู่ดีๆแบบกลับมาฮิตหรอหรือว่ายังไงไหนลองพูดสิเพราะว่าตอนแรกอ่ะน้องเมย์ก็บอกว่าเนี่ยมันมีอะไรนะเขาเต้นอาราบิกใช่ไหมเออแล้วเขาก็ให้เต้นเพลงสังหารหมู่หนูก็งงว่าเขาเต้นกันยังไงอ่ะแอโรบิกจริงปะเนี่ยเออนะคะสวัสดีพี่โชคดีพี่แจ๊สด้วยนะคะต้องอ่านว่าอะไรชื่อเจสเหรอเจสหรือแจ๊สกันปนาสวัสดีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงนะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าดังนั้นวันนี้นะคะใครก็ตามที่ยังไม่เคยโทรหาเลยหรือเอ๊ะโทรติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะวันนี้เนี่ยมีน้องกวางรอรับสายดังนั้นโทรมาได้ย้ำเบอร์อีกครั้งนะ02-248-1366นะคะ02-248-1366อ่ะมีคนขอสังหารหมู่มาค่อนข้างเยอะอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้ก่อนเลยก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิลฮิลใจนะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอกันแล้วจากคุณผู้ฟังจ๋าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องเมย
1: ์สวัสด
2: ี
1: สวัสดี
2: ไม่ได
1: ้
2: ด้วยครับ
1: เออนะแนะนำตัวก่อนเด็กชายอะไรจ๊ะ
2: เด็กชายโอติสรภูมิครับ
1: ครับผมพี่หนึ่งนั่นแหละ
2: ครับผม
1: พี่หนึ่งนั่นแหละนะเที่ยงคืน26นาทีแล้วนะคะตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำงานหรอ
2: ไม่ทำครับรอฟังเพลงเนี่ยคร
1: ับ รอฟังเพลงอย่างเดียวเลย
2: ก็อยากคุยกับน้องเมย์ด้วยครับ
1: รอนานไหมเล่า
2: ก็ประมาณหนึ่งครับ
1: ประมาณหนึ่งเอาแบบแค่ไหนที่คิดว่าโอ้หายคิดถึงพอดี
2: ไม่รู้สึกมันก็อยากดูทุกวันอะ
1: แอบมาดูหรอมาดูทางไลฟ์เหรอ
2: ไม่ได้แอบก็เปิดธรรมดาเนี่ย
1: อ๋อไม่แอบนะดูกันตรงๆเลย
2: ครับผม
1: นั่นแหละ เราต้องแบบการที่เราไม่แอบเราจะต้องแบบว่าทักทายยูฮูตลอดเวลานึกออกไหม
2: อยู่ห้องนั่นเลย
1: เวลาเราเข้ามาดูผ่านแบบช่องทางออนไลน์ทั้งสองช่องทางทั้งแอปฟ้าบ้านแดงบ้านดำอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
2: อ่
1: ะก็นั่นแหละเราก็แบบยูฮูน้องเมย์อย่างเงี้ยเราต้องแบบมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยนะ
2: ค่ะยูฮูค่ะน้องเมย์
1: ไม่ใช่ตรงนี้สิหมายถึงในไลฟ์สิมาตรงนี้ยังไงล่ะนะช่วงนี้ดูบอลไหมคะ
2: ไม่ดูเขาไม่ชอบดูบอลเขาเล่นไม่เป็น
1: เล่นไม่เป็นก็เลยไม่ได้ชอบดูอ่ะแล้วจริงๆเล่นอะไรเป็นบ้างกีฬา
2: ตะก้อได้ปิงปองได้เทนนิสได
1: ้ตะก้อได้ปิงปองได้เทนนิสได้เทนนิสด้วยเหรอ
2: ก็พอได้นิดๆหน่อยๆ
1: เทนนิสเขานับคะแนนกันยังไงนะ
2: ไม่รู้มันเล่นมานานแล้ว
1: หนูรู้แค่ว่าทำไมเขาถึงต้องนับ15 30 40 45อะไรสักอย่างนั่นแหละ
2: ครับผมงงเหมือนกัน
1: ทำไมเขาไม่นับ1ลูก2ลูก3ลูกเหมือนปกติอ่ะ
2: ก็ผมเรียกว่าอยู่ตอนที่ผมเล่นอยู่อ่ะ ผมไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะจริงๆวันนั้นก็เคยตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันใช่มีคนบอกว่าผมเล่นหมากฮอตเป็นครับ
2: จอมาคอร์ดเป็น
1: ดวนปะล่ะดวนปะล่ะดวนมาคอร์ดปะล่ะ
2: โอ้ผมก็เล่นทีไรก็แพ้ทุกกระดานแหละ
1: เราต้องแบบฝึกหัดไงนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวมีคนเขาท้าดวนมาคอร์ดด้วย
2: โอ้ขนาดเล่นกับเด็กยังแพ้เด็กอาเขาด้วย
1: สบายแล้วถ้าอย่างนี้น้องเมย์ชนะกินขาดละ ไม่อยากจะบอกเลยว่าเป็นแชมป์มาคอร์ด
2: นี่โอ้คนเก่งทั้งสวยทั้งเก่งใครก็อยากได้มั้งเนี่ย
1: พอก่อนอันเนี้ยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
2: ผมผลงานที่ผมเคยร้องจีบแฟนตอนสมัยยังจีบกันใหม่ๆครับ
1: ค่ะร้องจีบแฟนเหรอ
2: ครับร้องจีบภรรยาตอนนี้ยังไม่ได้กันนะครับ
1: อันนี้ไม่ต้องบอก
2: อ๋อครับอย่าให้รู้ให้เฉยครับโปรโมท
1: ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าร้องจีบพยาโอ้ย อันนี้ไม่ต้องบอกไหนจีบเขาเนี่ยจีบยังไงเนี่ยร้องให้ฟังหน่อย
2: นึกแล้วว่าต้องร้องให้ฟังมันได้จำได้ไหมเนี่ย
1: คิดถึงยังไง
2: ครับเลยร้องดูครับ
1: อ่ะเริ่ม โอ้ยไปคาก่อนกืนยัง
2: มาเห่าเลย
1: เอาเร็วๆๆร้องเร็ว
2: เดี๋ยวขอเกลือน้ำลายก่อนครับ
1: เร็วๆเนี่ยลีลานะเราน่ะ
2: โอ้ขอเชื่อคิดถึงใจสักขา
1: เชิบ
2: ทศวาสขาใจแค่ได้ยินเสียงในสาย
1: ห้าให
2: ้ใกล้ตายก็หายทุกที
1: โชว์โชว์
2: อยากหอมแก้มจากฟอ
1: จบจบ
2: จากกอดทางโทรศัพท์สักทีด้วยคำนี
1: ้ยังไงจ๊ะ
2: คำว่าคิดถึงจัง
1: เอ๊ะ
2: พอจังอีกจัง
1: โอ้ยพอแล้วเดี๋ยวหมดเวลาไม่ได้ฟังสักทีแค่นั
2: ้
1: น
2: อ่ะอ้าวก็เรามาจบทอดหนึ่งสิ
1: หมดแล้วเดี๋ยวเขาเรียกว่าทอดหนึ่งแล้ว เวอร์สแรกนะเวอร์สแรกนะฮัลโหลคุณพี
2: ่ครับผม
1: โอเคคิดถึงใจจะขาดจากชโยธนวัฒน์เนาะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะอ่ะมอบมอบเร็วมอบให้สาวคนไหนอะไรยังไงบอกเร็ว
2: มอบให้น้องเมย์ให้น้องแป้งหลังไม้แล้วก็ภรรยาสุดแล้วของผมครับ
1: ครับ
2: แล้วก
1: ็
2: คุณเพื่อนทุกคนครับ
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวเปิดให้นะคะผม
2: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: ขอบคุณมากครับน
1: ้
2: องเมย์ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคนสวย
1: โอ้ยเนี่ยนะเนี่ยนะถ้าหนูเป็นแฟนพี่เขาหนูจะต้องหึงไหมเนี่ยใช่ไหมเป็นหนุ่มที่แบบว่าโทรมาหาสาวในรายการมาร้องเพลงให้สาวๆได้ฟังกันทั่วประเทศอย่างนี้เออแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็บอกนะว่าเขามีภรรยาแล้วเออค่อยน่ารักหน่อย อ่ะผลงานเพลงนี้ที่แนะนำเข้ามานะคะคิดถึงใจจะขาดจากชัยโยพี่ชัยโยนี่เขามาร่วมกิจกรรมมหานครแฟมิลี่กับเราด้วยเหมือนกันอ่ะผลงานเพลงนี้ไปฟังกันค่ะ

0: ชิลฮิวใจ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: โอ้ยคิดถึงใจจะขาดเลยจริงๆนะคะคิดถึงมากๆคิดถึงต่างจังหวัดด้วยนะคะปกติเนี่ยเราอยู่กันนะ41สถานีทั่วประเทศนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยแหละที่เป็นช่วงแบบฟุตบอลมากั้นขวางพวกเราจะติดต่อกันได้ก็แค่ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นถ้าเป็นช่องอื่นนะมันจะติดต่อกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้เรื่อยๆตลอดชั่วโมงนะคะเปิดให้นะจ๊ะอ่ะคุณผู้ฟังคะใครที่รู้สึกปวดคอปวดบ่าปวดไหล่โอ้ยเส้นตึงมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบนั่งหน้าจอนานๆหรือใครที่ขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำลับวัดโพให้มาดูแลคุณได้เลยด้วยนวัตกรรมนาโนนะคะผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.นะคะแล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้พิเศษมากๆเหลือเพียง999บาทเลขสวยรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดอ่ะแถมๆเลยแถมเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยนะคะโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะมีคนบอกว่าผมฟังทางวิทยุอยู่ครับวันนี้ไม่มีฟุตบอลจริงเหรอป้าทางไหนอ่ะบอกหน่อยจากจังหวัดอะไรบ้างนะคะบอกว่าชวนน้องเมย์มากินทุเรียนเงาะที่อำเภอสุขีรินทร์นราธิวาสนะคะวันนั้นเพิ่งอ่านข่าวไปในเรื่องพบค่ำเขาก็คุยเรื่องนี้แหละเรื่องทุเรียนเรื่องเงาะนะน่าไปสวัสดีพี่วรวุฒิด้วยนะจ๊ะนะคะบอกว่าเสื้อยืดที่ใส่อย่างเท่เลยครับจะบอกว่าเป็นเสื้อของคุณแม่นะคะไม่ใช่เสื้อตัวเองหยิบอะไรได้ก็หยิบมาประมาณนั้นขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะอ่ะวันนี้ผลงานเพลงมีแนะนำเข้ามาในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
3: มหานครไลฟ
4: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาอยากฟังเพลงเทพีบ้านไทยแต่ว่ามันเป็นช่วงมหานครไลฟ์ก็เลยเอาแบบสดๆมาให้ฟังกันเลยนะคะจากพี่กุ้งสุทธิราชนะจ๊ะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปค่ะ

0: ไลน
1: ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบัน

0: ยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ได้เวลากอดตัวเองบอกรักตัวเองกันแล้วกางแขนออกค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเองบอกรักตัวเองภูมิใจในตัวเองนะคะเขาบอกว่าการมีเงินเก็บเนี่ยจะทำให้เราอ่ะมีความหวังเสมอไม่ว่าจะเล็กจะน้อยแต่ถ้ามีเงินเก็บที่พอจะแบบว่าอยู่ไปได้อีกสักเดือน2เดือนเนาะมันก็คงจะดีใช่ไหมล่ะดังนั้นนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะใช้เงินใช้อะไรก็ตามเนี่ยจงพยายามออมเงินสักเล็กน้อยก็ยังดีนะคะสมมติว่ามีเงินอยู่10บาทแล้วอาจจะออมสัก1บาทก็ได้อย่างเงี้ยนะหรือว่ามีสัก 1,000 ก็ออมไปเลยสัก100นะคะก็ต้องหาวิธีแหละเขาเรียกว่าออมก่อนใช้เสมอนะออมก่อนแล้วค่อยใช้เสมอแต่เขาก็บอกว่าเข้าใจนั่นแหละว่าทุกคนนะมีภาระมีหน้าที่มีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันเนาะบางคนบอกโอ๊ยจะให้ไปออมอะไรแล้วเงินใช้ยังไม่พอใช้เลยถ้าคุณรู้สึกว่าเงินใช้อ่ะมันยังไม่พอใช้คุณก็ต้องหาเงินเพิ่มเงินเพิ่มคืออะไรนะคะเงินเพิ่มก็คือหาวิชาความรู้เพิ่มเติมก่อนถ้าคุณสามารถแบบมาฟังออนไลน์ได้หรืออะไรได้เนี่ยคุณลองเปิดหาดูซิว่าคุณจะอยากประกอบอาชีพอะไรนะคะสมมติว่าคุณไม่รู้งานช่างคุณจะทำยังไงให้คุณรู้ได้ล่ะนะเดี๋ยวนี้มันก็มีสอนออนไลน์เยอะแยะมากมายนะคะเปิดดูก็ได้มีพี่คนนึงที่เขาเรียนเขาเรียกว่าอะไรเรียนแกะสลักรองเท้าแตะเขาก็เรียนจากออนไลน์นะแล้วเขาก็เอารองเท้าแตะที่แบบทิ้งๆแล้วอ่ะจากกองขยะเอามานั่งแกะดูก่อนหาอะไรก็ไม่รู้มาลองแกะดูก่อนเอามีดเอาอะไรมาลองสลักดูปรากฏว่าขายได้แล้วขายได้แพงกว่าปกติด้วยเพราะฉะนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยของที่เรามองว่ามันไม่มีค่ามันอาจจะมีค่ามากๆเลยก็ได้ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องหาเขาเรียกหาทำวันนี้นะคะสาระดีๆเขาพูดกันถึงเรื่องของกฎหมายมีหลายๆครั้งนะคะที่เรามีการพูดคุยกันเรื่องของการนอกใจแต่มีทะเบียนสมรสนะคะการที่เรามีทะเบียนสมรสเราจะได้เป็นความรู้บางทีเรื่องผัวเรื่องเมียไม่มีใครอยากรู้เรื่องหรอกเอาจริงใช่ไหม เราไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านหรอกใช่ปะแต่ว่ามันก็ต้องรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนะคะถามว่าทำไมถึงต้องรู้ล่ะอย่างเคสล่าสุดเนี่ยที่เขาแบบโอ้โหมีพี่ผู้หญิงคนนึงไม่รู้อ่ะคบกับแฟนยังไงเลิกกันยังไงไม่รู้แหละแต่รู้ว่าเขามีทะเบียนสมรสอยู่ปรากฏว่าเขาก็เดินไปกะไปเซอร์ไพรส์แฟนที่ห้องเปิดไปก็ป้ากันแหมเจอแฟนเปลือยเปล่านะคะกอดอยู่กับผู้หญิงที่ก็เปลือยเปล่าด้วยเหมือนกันพร้อมกับอะไรนะหมอนโดเรมอนใช่ปะกับฝากระติกน้ำสีเขียวนะคะพอเปิดปั๊บเหมือนกับว่าที่พี่เขาสรุปข่าวกันมานะอันนี้น้องเมย์ยังไม่เคยดูคลิปจริงแต่เขาพูดประมาณว่าผู้หญิงอ่ะก็เขาก็ถามว่าเอ้ยเธอเป็นใครอ่ะอะไรเงี้ยดูท่าทางแล้วทั้งชายและหญิงน่าจะมีอาการมึนเมาอ่ะพอเสร็จปั๊บเนี่ยคือน้องเมย์ไปดูข่าวมานะเขาเบอร์หมดแล้วอ่ะดูอะไรไม่รู้เรื่องเลย เขาก็แบบว่าเดินออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการพูดคุยกันไม่รู้ว่าหลังจากนั้นยังไงแต่พี่ผู้หญิงเขาพูดเหมือนกับว่าโดนทำร้ายร่างกายด้วยนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่พี่ผู้หญิงคนนี้มีก็คืออะไรคือทะเบียนสมรสแต่สิ่งที่พลาดมากๆเลยเราเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้นะคะพลาดมากๆเลยคืออะไรคือการถ่ายคลิปวิดีโอแล้วเอาไปลงโซเชียลตอนแรกจะเป็นต่อแล้วแหละฟ้องยังไงก็ชนะนะคะแต่ว่าการที่เรามีทะเบียนสมรสใช่ไหมเวลาเราไปฟ้องเนี่ยฟ้องชู้อ่ะสิ่งที่เราจะได้อ่ะมันคือคดีแพ่งมันคือการเรียกเอาเงินจากอีกฝ่ายหนึ่งฝั่งชู้เนี่ยนะเราเรียกเอาเงินเขาได้ให้เขาแบบว่าต้องจ่ายมาในเมื่อคุณแบบมายุ่งย่ามกับสามีฉันนี่อันนี้นะคะก็สามารถเรียกเอาเงินจากอีกฝ่ายหนึ่งได้ซึ่งถ่ายคลิปไว้ได้แต่ห้ามเด็ดขาดเลยคือห้ามเอาไปโพสต์เข้าใจได้ว่าตอนนั้นโกรธมากอยากจะประจานปรากฏว่ายังไงล่ะพี่ผู้หญิงฝั่งที่เขาเรียกว่าเป็นชู้นะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นชู้แต่เขาเนี่ยผู้ชายหลอกเขาว่าไม่มีแฟนผู้ชายบอก

โสดเพราะฉะนั้นเขาอ่ะก็ถือว่าเขาไม่รู้เรื่องถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่เราจะฟ้องได้คืออะไรล่ะหนึ่งมีรูปเราก็บอกได้อ่ะเขามีรูปแปะอยู่ฝาห้องนะแปะอยู่ฝาห้องนะเนี่ยมีรูปด้วยแล้วเธอจะบอกว่าไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่รู้จริงๆหรือเปล่าใช่ไหมมันก็ต้องไปยืนยันกันอีกทีและถ้าผู้หญิงเป็นหัวหน้าของฝ่ายชายในใบกรอกสมัครงานมันเขียนอยู่เนี่ยว่าสมรสแล้วนะคะดังนั้นคุณจะบอกว่าไม่รู้เนี่ยได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไปยุ่งกันเรื่องคดีแพ่งแต่การที่คุณถ่ายคลิปวิดีโอเขาแล้วเอาไปโพสต์ลงในโซเชียลเป็นการประจานอันนี้ผิดคดีอาญาคดีอาญายอมความไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เห็นไหมการที่เราไม่รู้กฎหมายเนี่ยมันทำให้เราเสียเปรียบเขาเพราะฉะนั้นคุณคะคุณจะเป็นเมียหลวงอะค่ะคุณจะต้องมีวิธีการในการจับให้อยู่หมัดคือถ่ายคลิปไว้ได้เอาไปยื่นในชั้นศาลนะเราจะต้องมีความรู้ตรงนี้เราจะต้องฉลาดเพื่อให้เป็นต่อแต่อันเนี้ยมันจะเป็นต่อไหมหรือมันจะเป็นรองดีเขาฟ้องกลับได้ด้วยแทนที่เราจะได้เงินเขาอะมันต่างกรรมต่างวาระเราก็อะสู้คดีแพ่งไปเขาก็ต้องสู้ในคดีอาญาไปเพราะฉะนั้นอะทั้งสองอย่างนี้ก็คือแทนที่เราถ้าเราฉลาดถ้าเรารู้เรื่องกฎหมายบ้านเมืองหน่อยนะคะไอการถ่ายรูปติดคนอื่นเนี่ยนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วเอาไปโพสต์ลงโซเชียลโดยที่เขาไม่ได้รับการยินยอมนะคะอันนี้ก็แจ้งความได้เหมือนกันน้องเมย์เนี่ยโดนผู้ชายอะนะเอารูปไปส่งให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ไปบอกว่าหนูเป็นแฟนเขาอย่างเงี้ยถ้าหนูมีหลักฐานอะหนูก็สามารถเอาผิดได้นะคะหนูสามารถฟ้องได้เหมือนกันหรือใครก็ตามที่มารดทอนคุณค่าของเราอ่ะจริงๆก็อยากจะบอกนะคะว่าฝากเตือนคุณผู้หญิงทุกๆคนเลยทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่เราคบกับใครสักคนนะเนาะเข้าใจได้ว่าเราเนี่ยรักเขามากๆการที่เรารักเขามากๆเนี่ยอะไรมันก็หอมหวานสวยหรูไปหมดแหละต่อให้เขาทำร้ายร่างกายเราต่อให้เขาโอ้ยยังไงนะเราก็อู้สวยหรูรักจริงๆเลยรักจริงๆเลยเราจะมีข้ออ้างเสมอเลยที่จะทำให้เขาอยู่ในชีวิตของเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมรักตัวเองมากๆนะคุณผู้ฟังนะที่บอกย้ำๆในทุกๆวันนะหนูอยากจะบอกว่าคุณผู้ฟังก็มีค่าสำหรับหนูมากๆเหมือนกันเรามีค่ากับคนที่คู่ควรดีกว่าคนที่เขาเห็นค่าเราดีกว่าถ้าเขาไม่เห็นค่านะปล่อยเขาไปเถอะนะคะปล่อยเขาไปเถอะนะคุณผู้ฟังของหนูเนี่ยหาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าเขาไม่รักถ้าเขาไม่มีพื้นฐานของคนรักที่ดีใช้คำนี้ละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าคิดจะมีแฟนควรมีพื้นฐานความรักที่ดีเช่นอะไรรักเดียวใจเดียวดูแลเอาใจใส่ซื้อของให้เมื่อยามจำเป็นอย่างเช่นแบบพิเศษอะวันพิเศษหรืออะไรเงี้ยบ้างเป็นพื้นฐานเลยพื้นฐานของคนรักกันเวลาเราไปเดินตลาดเราเห็นอะไรเราก็นึกถึงแฟนใช่ไหมอยากซื้อให้เขาเนี่ยคือพื้นฐานของคนปกติทั่วไปที่เขาควรมีนะคะดูก่อนดูดีๆว่าแฟนเรามีหรือเปล่าถ้ามันไม่มีจริงๆเลยน่ะคิดแล้วนะว่าเราอะเป็นยังไงทำไมเราถึงยังอยู่กับคนแบบนี้นะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้มีแนะนำเข้ามากับเพลงตลอดเวลาจากพงศิษฐ์คำพีนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าจ้าใส่ยังว่านะจ๊ะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มย์ต่อเนื่องเรื่อยๆจนถึงตีสองนะจ๊ะโอ้ไหนขอดูซิว่ามีใครเข้ามาใหม่บ้างนะคะสวัสดีพี่ทุ่งบ้านไร่ชดพวงด้วยพี่สุภัทรามาแล้วส่งสติกเกอร์มาด้วยพี่ชินกรสวัสดีค่ะบอกว่าใช่แล้วแฟนคลับน้องเมย์มีค่ารถค่างวดบ้านค่าน้ำค่าไฟใช่ป่ะน้องเมย์ก็ได้อยู่ก็ถือว่ามีค่าใช้จ่ายบอกว่าที่ปลวกแดงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพี่นางหนูวันสวัสดีค่ะอุ้ยช่วงนี้มีคนชวนไปกินอะไรนะทุเรียนเยอะเลยนะคะสวัสดีพี่ปีชาด้วยบอกว่าไม่ได้ยินเสียงกล่อมนอนให้นอนเป็นอาทิตย์แล้วนะเนี่ยนะไปอยู่ไหนมาล่ะแอบหนีไปไหนมาล่ะพี่นางหนูวันบอกว่าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนั้นอันนั้นด้วยนะจ๊ะได้จ้ะเดี๋ยวดูกันนะจ๊ะถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะอย่าเรียกลุงก็แล้วกันบอกว่าวันนี้ง่วงอีกแล้วครับนะง่วงก็รีบไปนอนไม่ไหวก็พักผ่อนนะจ๊ะพี่วีรศักดิ์บอกว่าจากนครศรีได้ฟังขึ้น95แล้วอ๋อแสดงว่าวันนี้ก็คือใช่ไหม41สถานีทั่วประเทศกลับมาคืนสู่หนูแล้วใช่ไหม พี่อุดรรถขยะบางนานะคะสวัสดีค่ะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
1: พี่จิ๋มชลบุรีค่ะ
0: ไม่ได้จะเป็นพี่ไม่ได
1: ้เด็กหญิง
0: อย่าขำสิอย่าขำฮึบไว้ฮึบ
1: เด็กหญิงจิ๋ม
0: เด็กหญิงจิ๋มนะคะจากชลบุรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
1: ตอนนี้รู้สึกว่าอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เหมือนเสียงจะแห้งๆกันหน่อยนะน้องเมย์
0: เสียงจะแห้งๆมีน้ำจิบหรือเปล่าล่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กืนก่อนสองสายแล้วมี
1: น้องเมย์จิบน้ำทิ้งก่อนจิบน้ำทิ้งหนึ่ง
0: ให้จิบน้ำค่อยๆจิบนะไม่ต้องรีบกระดกอะไรล่ะมีคนถามว่ามะนาวสักแก้วไหมล่ะนะคะใส่น้ำผึ้งด้วยได้ไหมล่ะ
1: โอเคน้องเมย์
0: โอเคแล้วนะ
1: จ้ะ
0: ครับผมนะคะตอนนี้สบายดีหรือยัง
1: ก็ยังชั่ว
0: ก็ยังชั่วชลบุรีอยู่ส่วนไหนของชลบุรีคะอำเภออะไร
1: อยู่ที่เกาะสีชังชลบุรีค่ะเกาะสีชัง
0: หรอเกาะสีชังเราก็อยู่ติดทะเลด้วยไหมคะ
1: ค่ะ
0: ว้าวอิจฉาจังเลย
1: คนเที่ยวเยอะ
0: เป็นโมอาน่าเมืองไทย มีไหมมีแบบแต่งตัวแบบฮาวายอะไรเงี้ยมีไหมแบบใส่เกาะอกกระโปรงแบบพิ้วๆอะไรเงี้ย
1: ก็มีแบบว่าเขาก็แล้วแต่เขาก็แต่งมาจากที่ทางคนท่องเที่ยวคนเกาะเขาก็ไม่ค่อยแต่งแบบนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: แต่นักท่องเที่ยวเขาก็จะมีฟิลแบบเอาอะไรนะสร้อยคอมาแบบสวยๆลูกปัดอะไรเงี้ยปะ
1: ฮาวายงั้นเลยแหละมันต้องเป็นเทศกาลอะไรอย่างนั้นนะ
0: หรออุ้ยหนูว่าไปทะเลไม่ว่าจะเทศกาลหรือไม่เทศกาลหนูก็จะแต่งอย่างนั้นแหละ
1: ส่วนมากบางทีเขาไปชายหาดเขาก็จะไปเล่นน้ำใส่ชุดว่ายน้ำอะไรกันเนี้ย
0: แล้วพี่จิ๋มเคยใส่บิกินี่หรือยังอะคะ
1: เคยละครั้งหนึ่งตามลูก
0: ตีโถแซ่บมากแม
1: ่พาลูกไปเที่ยวแล้วลูกหายไงที่ตรงบางแสนเขาเรียกอะไรไอ้เวอร์อะไรเขาเนี่ยเขาต้องบังคับให้ใส่ชุดแล้วไปตามหาลูกอ่ะ
0: ฮะ แล้วทำไมลูกหายอ่ะ
1: ก็อยู่ด้วยกันแบบเขาเป็นเด็ก
0: ก็ชอบ
1: เดินดูนู่นดูนี่เราก็เลยอุจจนานแล้วนาตังสุประมาณ4-5
0: ตอนนั้นลูกอายุเท่าไหร
1: ่ตอนนั้นพี่อายุประมาณ20กว่าเอง
0: แล้วลูกล่ะ
1: ลูกตอนนั้นก็ประมาณ
0: กี่ขวบ
1: สี่สิบก็ประมาณ
0: โอ้ยไม่ต้องเป๊ะก็ได้ประมาณ
1: ยังไม่ถึงสิบขวบมันนานมาก
0: ยังไม่ถึงสิบขวบแต่ก็เหมือนกับว่าเขาก็วิ่งเล่นในทะเลอะไรแบบวิ่งเล่นตรงริมหาดอย่างนี้เนาะแล้วก็หายไปเขาจัดแบบกิจกรรมเหรอคะหรือว่าแบบหรือเล่นด้วยกันเฉยๆปกติ
1: ไม่มันเป็นอะไรดินเวอร์เขาเรียกอะไรที่บางแสนพี่พาลูกไปเที่ยวไง
0: อ๋อเหมือนเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวฟิลแบบเมืองจำลองฟิลแบบ อะไรอย่างนั้น
1: แบบนั้นแหละ
0: ก็เหมือนเป็นเครื่องเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนพัทยาปาร์คอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วก็แบบว่าเล่นไปเล่นมาคนมันก็เยอะเนาะเพราะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหันอีกทีไอ้หนู ไอ้หนูแล้วไม่หรอแม่เลยนะ น้องชายหนูก็เป็นน้องชายหนูอ่ะ

0: ขาแบบตอนเด็กๆ เขาจะชอบเล่นซ่อนแอบซ่อนหาติดพอเวลาไปห้างอ่ะชอบไปมุดไอ้เนี่ยมุดพวกโตหุ่นตุ๊กตาที่เขาใส่เสื้อผ้าเออไปเปิดหลบอยู่ในกระโปรงตุ๊กตามั่งอะไรมั่งโอ้ยพ่อแม่หากันใหญ่สรุปก็ไปอยู่ตามนั่นน่ะตามหุ่นตามอะไรเงี้ยแสบมากแล้วก็ชอบที่สุดเลยนะไอ้วิ่งขึ้นลิฟต์ลงบันไดเลื่อนอะไรเงี้ยเออเด็กก็คือเด็กอะเนาะคลาดสายตาไม่ได้
1: น้องเมย์แล้วตอนที่เขามีบอลน้องเมย์ไปจัดตรงไหนอะพี่ไม่ได้ฟังเลยอะ
0: ก็จัดอยู่ปกติค่ะจัดปกติเลยแต่ว่าสัญญาณเนี่ยเขาจะตัดเข้าฟุตบอล
1: โอ้
0: ใช่
1: พี่ก็เลยอุด
0: ต้องฟังผ่านเนี่ยแหละ Facebook ไลฟ์แฟนเพจ TikTok อะไรเงี้ยต้องมาฟังตรงนี้แทน
1: ทำไม่เป็นสักอย่างเลยพี่ใช้โทรศัพท์แบบกดปุ่มธรรมดาเอง
0: แต่วันนี้ฟังได้ใช่ไหมคะวันนี้ฟังได้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะวันนี้ได้ยินว่าบอลไม่มีพี่รีบเปิดเลยไม่ธรรมดาพี่ก็จะนอนแล้
0: วว้าวน่ารักจังเลย ขอบคุณนะคะ วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ้าคนสวย
1: พี่ขอเพลงไอ้นี่ไปเลยอีกฝั่งของพระจันทร์
0: อีกฝั่งของพระจันทร์นะคะจริงๆก็อยากมอบเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังเหมือนกันนะช่วงบอลโลกเนี่ยอีกฝั่งของพระจันทร์คืนนี้เธอนั้นเหงาบ้างหรือเปล่า อยากจะถามข่าวซะเหลือเกินเพราะว่าฝั่งเนี้ยเหงา
1: น้องเมย์พี่ก็เหงาพี่วันๆนะพี่เงียบเหงาไม่ค่อยได้หัวเราะไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยเงียบเหงามากเนี่ยพอได้ยินเสียงเรายังได้หัวเราะมั้งได้แล้วมึงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีกำลังใจไปไหนเมื่อไหร่ทำอะไรได้บ้าง
0: แล้วพรุ่งนี้จะไปไหนล่ะจ๊ะ
1: มันนึกอยากจะไปไหนๆมั่งอ่ะ
0: ถามไม่ใช่อะไรนะเผื่อจะไปด้วยหยอก
1: ไปไหนไปด้วยเขาช่วย2บาท
0: โอ้ยช่วยมากกว่านี้ได้ไหมล่ะ2บาท
1: 3บาท3บาท
0: 3บาท50แล้วกันนะขาดตัว
1: น้องเมย
0: ์ค่ะ
1: แบบพี่ไม่ค่อยแบบได้ค่อยคุยกับใครอะไรเงี้ยแบบอยากจะมีความสุขอยากเมื่อก่อนพี่เป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งเนี่ยพี่อยู่บ้านพี่เงียบเหงาอ่
0: ะ
1: ก็เลยไม่ได้คุยกับใครเลยอ่ะ
0: จ้ะตอนนี้ได้คุยแล้วเนาะสบายใจ
1: พี่อยากจะสู้ชีวิตแบบพี่ป่วยไงพี่ป่วย
0: กางแขนแล้วกอดกันก่อนแล้วแน่น
1: แน่นแน่น
0: ได้เลยอีกฝั่งของพระจันทร์มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวเวลาหมดรีบพูดก่อนเร็ว
1: ก็มอบให้น้องเมย์กับคนรับสายน้องฟางหรือใคร
0: น้องกวาง
1: นั่นแหละ
0: ได้ค่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้าคนสวยจ๋าเผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: สบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคน่ารักมากๆขอบคุณนะคะที่โทรมาจ้า
1: พรุ่งนี้น้องเมย์จัดอีกต้นเนี่ย
0: หนูจัดทุกวันหนูจัดทุกวันแต่หนูไม่รู้ว่าบอลมันมีวันไหนบ้างหนูไม่รู้จริงๆ
1: อ๋อแต่จัดทุกวันแล้วถ้าวันไหนบอลเล่นมีถึงจะได้ฟังอสม
0: อแล้วเราก่อนที่จะมีฟุตบอลตอนนั้นได้เล่นต่อเพลงกับเขาหรือเปล่า
1: ลูกตาลเหรอ
0: ไม่หมายถึงว่าตอนที่แบบว่าก่อนจะมีช่วงเทศกาลบอลโลกเนี่ยที่น้องเมย์มีเล่นต่อเพลงกันอะไรเงี้ย
1: เป็นตัว
0: เป็นตัวอักษรเหรอใช่ได้เล่นด้วยเปล่า
1: ไม่ได้เล่นหรอกกลัวคิดไม่ทัน
0: ไม่เป็นไรส่งมาเล่นก่อนเราจะได้ทำฉลากให้แต่ว่าช่วงที่มีฟุตบอลโลกเนี่ยเบรกกิจกรรมไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่เป็นธรรมเดี๋ยวคนต่างจังหวัดไม่ได้เล่นก็เลยตกลงกับคนกรุงเทพเอาไว้ว่าหยุดก่อน
1: นั้นพี่โทรมาวันนี้พี่ก็โชคดีที่จะเกิดเป็นอย่างนั้นพี่อาจจะไม่ได้กับเขาก็ได
0: ้ได้อยู่แล้ว
1: น้องเมย์วันนี้ดีแล้ว
0: โอเคเอาไว้ฟังติดตามกิจกรรมเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะคะได้ค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะคุณผู้ฟังค่ะไหนวันนี้หนูก็รู้แล้วว่าคนต่างจังหวัดได้ฟังหนูในค่ำคืนนี้อุ๊ยดีใจจังเลยนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันกี่วันเนี่ย หลายสัปดาห์อยู่เนาะนะคะช่วงบอลโลกเนี่ยเขาก็จะมีแบบเนี่ยแหละมีถ่ายทอดสดนะคะฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยมีแบบเขาเรียกอะไรบรรยายใช่ไหมบรรยายบอลโลกเนี่ยช่วงนี้นะคะก็เลยจะมีแค่กรุงเทพปริมณฑลที่ฟังได้ปกติน้องเมย์จัดรายการปกติค่ะจัดจันทร์ถึงศุกร์เหมือนเดิมเที่ยงคืนถึงตีสองเหมือนเดิมแต่ว่าจะย้ายมาเป็นฝั่งออนไลน์ซะส่วนใหญ่ถ้าใครที่เล่น Facebook Live Fanpage หรือว่าจะเป็น TikTok เนี่ยก็จะสามารถเข้ามาดูได้นะคะผ่านช่องทาง LTM FM 95หรือเมทิชาเลยก็ได้นะคะก็พิมพ์เข้ามามันก็จะเจอกันนี่แหละนะแล้วก็ที่เล่นต่อเพลงเอาไว้ยังเก็บรายชื่อเอาไว้อยู่นะคะยังไม่ได้มีการจับฉลากแต่อย่างใดเพราะว่าเพื่อความเป็นธรรมของชาวต่างจังหวัดด้วยเนาะและที่เราหยุดเล่นไปอาจจะเพราะว่าด้วยการที่เราก็มีการไว้อาลัยด้วยนะคะก็รอแล้วกันนะรอกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะจ๊ะเขาบอกว่าบอลหยุด2วันครับนะคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคือฝั่งฟุตบอลเขาอาจจะเล่นหรือไม่เล่นหนูไม่รู้แต่หมายถึงว่าการออนไลน์ของการจัดรายการอะค่ะหนูไม่แน่ใจว่าเขายังถ่ายทอดสดอยู่หรือเปล่านะก็มีคนบอกคิดถึงจังเลยเออคิดถึงเหมือนกันนี่อ่ะมาฟังเพลงกันดีกว่าวันนี้นะคะขึ้นฟ้านิยามค่ำคืนเลยจากกลางดาวจากหนุ่มไลอ้อนกาดบัณฑิตมีแนะนำเข้ามาจากแม่ของลูกชายไลอ้อนนี่นะคะอีกหนึ่งคนนะคะดวงเดือนจากโจอี้ภูวศิษย์นะคะอีกฝั่งของพระจันทร์นะคะผลงานเพลงนี้จากอาจารย์ไข่มาริฮวน่าเจตริ่งกับจิ้วสกุลชัยนะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกแล้วกันนะ

0: ซีมา
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: โจคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงลืมเม็ดนะลืมหมดนั่นแหละนะจากพี่หมูหนึ่งนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองเนี่ยพี่เขาแต่งเพลงเองเลยนะหมูหนึ่งนะคะอมรเทพค่ะเรียบเรียงโดยอาจารย์สุวัฒน์วงศ์นครนะจ๊ะมีคนแซวน้องเมย์ด้วยนะแอบเห็นนะจ๊ะบอกว่าน้องเมย์ระวังไมโครโฟนชนหน้านะคะเพราะว่าคุยกันไปเล่นกันไปโยกไปโยกมาเนี่ยอาจจะโดนปากได้เหมือนกันนะผลงานเพลงในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะจ๊ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตมหานครช้านะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะคุณผู้ฟังคะสองผลงานเพลงวันนี้นะคะแนะนำมาบอกว่าอยากฟังมากๆเลยนะจัดให้เลยก็ได้นะนะคะบอกได้จับสลากเป็นแฟนนะคะเออบางทีเราก็แบบว่าเออเขาจับฉลากเราได้เราเป็นแฟนหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันเขาควานเรามาจากไหนนะนะคะลำเพลินวงศกรนะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะแม่ของนันอนันต์นะคะขอมาเยอะเหมือนกันนะก็จริงๆขอมาหลากหลายเพลงแต่ว่าหนูจัดเป็นช่วงนี้ก็เป็นเพลงนี้แล้วกันนะใครคือคนที่ใช่ของเธอมีคนถามว่าน้องเมย์คะคุยกับใครอะคะคุยกับโทรศัพท์อยู่ได้ตั้งนานก็จะบอกว่านี่แหละเรามีการสตรีมนะคะหลากหลายช่องทางออนไลน์เพราะว่านี่แหละมีบอลโลกใช่ไหมคนต่างจังหวัดเขาฟังหนูไม่ได้หนูก็เลยต้องหาช่องทางเพิ่มเติมนะคะถ้าเป็น Facebook นะคะก็จะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95นะจ๊ะส่วนนี่ช่องทาง TikTok นะคะช่องทางส่วนตัวพิมพ์มาได้ว่าเมธิชาสระเอมอไม้ยอยักกะลันวักทอทงสระอิชอช้างสระอานะคะในช่วงที่เปิดเพลงเนี่ยก็จะสามารถแบบปิดไมค์แล้วมานั่งคุยได้ในตอนไลฟ์ด้วยอย่างเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างกันใน2ช่องทางถ้าฟังเพลงอย่างเดียวฟังที่แอปฟ้าถ้าพูดคุยให้มาทางนี้หนูจะได้คุยด้วยอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะ2ผลงานเพลงจ้าบอกได้จับฉลากเป็นแฟนและใครคือคนที่ใช่ของเธอค่ะ

0: ิดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะจ๊ะนี่มีหลากหลายช่องทางให้ติดต่อกันนะคะก็อาจจะตกใจนิดนึงว่าเอ๊ะน้องหันไปดูอะไรเนี่ยอยู่ข้างหน้านี้นะคะอ๋อมีหลากหลายแอปนะคะก็เข้ามาตามสะดวกได้เลยค่ะอยากฟังดูทางไหนอ่ะถ้าอยากคุยกันตลอดชั่วโมงก็มาทางนี้อยากฟังเพลงก็ไปทางนู้นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดทุกช่องทางนะคะอ่ะตอนนี้อัปเดตราคายางกันดีกว่าเริ่มต้นที่สมาคมยางพาราไทยนะคะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทค่ะครองแง83บาทจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ต85บาทสุราษฎร์ธานี86บาทเฉลี่ยอยู่ที่84บาทยางลูกขุนนะคะ89บาท50สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทน้ำยาง75บาท80สตางค์ค่ะวันนี้มีบอกว่าสวัสดีจ้าจากจันทบุรีค่ะเย้ ดีใจเป็นปลื้มว่าต่างจังหวัดได้ยินหนูดีใจตรงนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังทั้งทางออนไลน์ทางวิทยุนะคะหรือว่าจะทางแอปไหนแอปใดแอปหนึ่งนะแล้วก็กดติดตามกันขอบคุณมากๆนะคะดีใจจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าหลายวันมากที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณผู้ฟังหนูหายไปไหนนะนะคะมันก็รู้สึกน้อยๆแหละใช่ปะล่ะนักจัดรายการคนอื่นเขาไม่ได้หลังเที่ยงคืนนี่พอหลังเที่ยงคืนปั๊บตัดเลยตัดเข้าฟุตบอลเนี่ยแล้วคนอื่นก็ฟังหนูไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะงอแต่ก็ว่ามีคนบอกว่าคิดถึงนี่ก็อยากจะบอกว่าคิดถึงเหมือนกันนะคะนะวันนี้ขอบคุณทุกๆเสียงทุกๆสายที่โทรเข้ามานะคะสวัสดีไปยังพี่เอกพัทลุงนะคะพี่วิทยาศรีสะเกษพี่วอนกาญจนบุรีพี่อเนกนะคะจากสุโขทัยพี่อัมพันจากบางปูนะน้องเมธดูเบอร์ไว้แล้วมั้งนะคะแล้วก็มีพี่อนันต์จากโคราชนะคะวันนั้นน้องเมย์ให้ทีมงานติดต่อไปแล้วเนาะไปขอที่อยู่แต่ว่าเหมือนพี่จะไม่ได้มีที่อยู่เป็นที่อยู่หรือเปล่าหมายถึงว่าไม่มีแบบทะเบียนบ้านแบบอะไรแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะเดี๋ยวขอติดต่อใหม่อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวอาจจะให้พี่เนี่ยพี่ต้นน้ำเนี่ยรออยู่เนี่ย พี่ต้นน้ำบอกจะไปดูให้ใช่ไหมบางปูอ่ะหรือให้เบอร์ไปประสานต่อได้ปะพี่เขาอยากได้แพมเพิร์สไซส์ XL อ่ะนั่นแหละเผื่อจะช่วยเหลือกันได้นะคะก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังต่างจังหวัดจะรับทราบหรือเปล่าข้อมูลนี้นะคะแต่ก็ก่อนหน้านี้ก็มีคุณผู้ฟังที่โทรมาในรายการนะคะแล้วก็คุยด้วยความเจ้าแจ้ของหนูนี่แหละแบบว่าก็ได้ทราบมาว่าคุณผู้ฟังของหนูเนี่ยมีหลากหลายท่านที่เดือดร้อนหรือว่าอยู่ตัวคนเดียวป่วยต้องการความช่วยเหลือต่างๆนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยหนูก็จะมีการถ้าโทรเข้ามาเนาะก็จะมีแบบให้อาสาแอบไปดูนิดนึงว่าแบบบ้านจนจริงๆหรือเปล่าเดือดร้อนจริงๆหรือเปล่าเจ็บป่วยจริงๆหรือเปล่ามีบัตรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีวิธีเช็คกันอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยน้องเมย์ก็ได้ไปเจอกับแฟนรายการมาแล้วนะคะก็จะมีคุณพี่อนันต์นะคะ เรียกคุณพี่แล้วกันเนาะนะคะถ้าใครได้ดูผ่านสตอรี่ส่วนตัวของน้องเมย์เนี่ยก็จะมีอยู่นะคะเป็นคลิปวิดีโอว่าแบบอ่ะได้เอาข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้นะคะพร้อมกับเงินติดตัวเล็กน้อยนะจ๊ะเอาเท่าที่หนูไหวหนูย้ำตรงนี้เลยนะว่าเอาเท่าที่หนูไหวเพราะว่าหนูใช้เงินส่วนตัวนะคะกับเพื่อนฝูงบางคนที่แอบบอกกันได้แต่ว่าจะไม่ได้รับเงินแบบว่าไม่ได้ประกาศขอรับบริจาคอะเนาะเพราะว่ามันต้องไปแจงภาษีมันต้องไปเขามองเป็นรายได้ไงคะถ้าสมมุติคนโอนเข้ามาเงี้ยเขามองเป็นรายได้ดังนั้นหนูจึงขอประกาศตรงนี้ว่าไม่รับนะคะดังนั้นจะไม่มีใครมาบอกว่ามิจฉาชีพไปขอโอนตังค์นะน้องเมย์ไม่ได้รับเป็นเงินโอเคไหมนะคะอันนี้ต้องประกาศบอกเอาไว้เพราะช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะมากจริงๆอันตรายกับคุณผู้ฟังของหนูเองด้วยดังนั้นย้ำเลยว่าหนูไม่มีการขอเงินนะคะอ่ะตอนนี้ช่วงเพื่อนเพลงหวานนะจ๊ะก็ต้องขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158หรือทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงนี้นะคะมอบและเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกคนค่ะมากกว่ารักค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: แก1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ด้วยผลงานเพลงนี้จากพี่โรสิรินทิพย์นะคะมากกว่ารักในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะเที่ยงคืนจนถึงตี 2จ้า

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: ใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulse
1: กลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ Pulse Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับ3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอาทิตย์ละวันของแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์นะครับสัญญาบ้านทุ่งนะครับน้องวิรดาวงเทวันนะครับล่องเรือหารักครับลุงแอลยอดรักสลักใจสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะทักทายทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ก็สามารถรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพี่หนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่จิรวรรณพี่บุญโชตนะครับพี่แม่ผู้ว่าการนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราพี่นงนุชนนครพี่สุภัทราบอกว่าเพลงเพราะค่ะพี่หนุ่มท่าพลนะครับบอกสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่จ่าเพียรน้ำแข็งบอกว่าสวัสดีครับดีเจเพชรสมุทรปราการอากาศดีนะครับผมพี่วนิดาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรนานแล้วที่ไม่ได้ฟังกลับมาแล้วจ้าตัดยางอยู่ที่แผ่นดินเสมอกระบี่นั่นเองนะครับทักทายครับทุกท่านครับพี่ประสิทธิ์เช่นเดียวกันนะฮะทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับจัดไป3เพลงซึ้งๆเริ่มต้นชั่วโมงส่วนทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีพี่สังทองสีสายขอเพลงรักแท้จากลาบานูนนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ไม่ได้ลงชื่อมาก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากๆที่ทักทายกันเข้ามานะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิม02-248-1366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณนะครับสบู่ลามาซอนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับจัดไปอีกหนึ่งบทเพลงครับ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาซอนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ฟ้าฟ้าไปเลยครับผมกับ FM 95แล้วครับวันนี้เต็มที่ไปเลยครับขอเสียงคนมีความรักหน่อยครับร้องได้เชิญกันนะครับผมครับ

0: มีความสุขทุกคนนะครับวันนี้นะครับอันนี้พระเอกมิวสิกขอนไม้กระเรือนฮะเอาร้องได้ช่วยกันครับผมมองฟ้าค่ำคืนนี
1: ้ก็ไม่เป็นจริงเป็นแสงจันทรา
0: ไอ้ตรงโน้ตหน่อยดิพาใจวันไหวคิดถึงคนที่

ครับใครปรบมือก็ขอเจอรับแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปรบมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มยิ้มหน่อย

0: ลน
1: ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับไปรับสายหน้าใหม่การหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับป้ายอมนะครับ
5: ค่ะ
4: ป้ายอมโทรศัพท์มาจากแถวไหน
5: รัชดาจังค่ะ
4: รัชดาที่จังหวัดตรังนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างฝนตกไหมครับ
5: ตกค่ะ
4: แต่ตอนนี้ป้ายอมทำอะไรอยู่ครับทำไมถึงยังไม่นอนดึกแล้ว
5: กรีดยางอยู่น้องเป๊ะ
4: กรีดยางอยู่
5: ค่ะ
4: นะครับวันนี้คนกรีดยางเยอะไหมวันนี
5: ้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะคุณตกลงมา
4: อืมเข้าใจเลยนะครับแล้ววันนี้ป้ายอมอยากฟังเพลงอะไร
5: อย่าใจกระโจกค่ะ
4: ของพี่หนูเล็กนะครับ
5: ค่ะ
4: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: ทุกคนที่รับฟังอยู่ตอนนี้ค่ะ
4: ได้เลยครับผมป้ายอมขอบคุณมากๆที่โทรศัพท์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
5: ค่ะค่ะค่ะ
4: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมนะครับป้ายอมจากจังหวัดตรังนั่นเองป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับยาใจกระจอกครับจากพี่หนูเล็กกาก้าในช่วงของสายชิวๆใจครับ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

จัดไปนะครับ4เพลงนะฮะมีผีเห็นผีจากวงแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็คนมีประวัติจากพี่หลวงไก่นะพี่บ้าวครับนะแล้วก็พี่อันดานะครับหลอกกันไส้แล้วก็วงพัดลุงนะครับมหาลัยวัวชนนะครับจัดไปทั้ง4เพลงทักทายครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะจ๊ะช่วงนี้เห็นน้องปามี่ออกกำลังกายหนักมากๆนะครับวิ่งเยอะๆใช่ไหมออกกำลังกายเยอะๆนะครับจะได้แข็งแรงจะได้ไม่ป่วยเนาะพี่สุทธิพรบอกว่าสวัสดีเจ้าไอ้เพชรอำเภอสาวแม่สายเจ้านะครับเอ้าคนบ้านเดียวกันเลย คนแม่สายเหมือนกันเลยนะฮะโอ้ยสวัสดีเจ้าแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่จารุวรรณครับพี่นฤมลครับพี่เจริญครับแล้วก็พี่นฤมลบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรฟังตลอดแต่ว่าไม่มีเวลาทักค่ะเพราะว่าต้องเตรียมโจ๊กขายค่ะนะครับเอาจริงนะผมเป็นคนที่ชอบทานโจ๊กมากหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันแบบมันกินง่ายเกินไปหรือเปล่านะแต่ว่าผมมองว่าการกินโจ๊กนะสมมติว่ากินโจ๊กแล้วก็กินไข่กินอะไรนะมันเอาจริงมันก็ครบถ้วนนะครบถ้วนในเรื่องของสัดส่วนแล้วก็หมู่อาหารใช่ไหมครับนะแล้วก็กินง่ายด้วยถ่ายง่ายทุกอย่างมันดีหมดจริงๆนะเรื่องโจ๊กเนี่ยชอบมากๆชอบจริงๆนะครับนะแต่ว่าถ้าได้กินนะต้องกินตอนแบบตอนเช้าๆร้อนๆประมาณนี้นะครับแต่ว่านั่นแหละผมไม่มีโอกาสได้ตื่นเช้าสักทีนะฮะมีแต่หลับเช้าตอนนี้นะฮะพี่จรัสนะครับสวัสดีครับพี่แมวภูวการครับพี่จันทนาพี่สุมาลาพี่เจริญนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับก่อนหน้านี้ก็คือบทเพลงเลือกแล้วต่อกันนะฮะจากวงโลโซนายพิเศษตอนนี้กลับมาเฉิดฉายนะฮะพิเศษโลโซของเราทักทายครับไปถึงพี่สว่างนะฮะแล้วก็พี่วันวิสานะครับทักทายครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่แมวภูวการพี่หนุ่มท่าพลน้องปามี่มาแล้วนะครับผมแหมออกกำลังกายแล้วก็เต้นตลอดนะฮะดีแล้วดีแล้วเขาเรียกว่าสนิทกับร่างกายใช่ไหมฮะเต้นเป๊ะมากๆนะท่าล็อกนี่คือแบบแหมชัดเจนมากๆนะฮะชอบพี่เจริญครับพี่นฤมลนะฮะทักทายครับแล้วก็พี่บีรศักดิ์ใช่ไหมครับผมพี่สุวันนี้พี่สุทธิพรจากแม่สายนะฮะทักทายครับทุกท่านเลยนะฮะอะไรนะพี่วันวิสาทักทายไปแล้วใช่ไหมครับผมน้องปามีดบอกว่าเอาโจ๊กจากบางลี่สุพรรณไหมคะได้นะไม่ติดนะวันอาทิตย์เอามาฝากปะล่ะ เอามาฝากเดี๋ยวพี่เลี้ยงอย่างอื่นแทนนะครับตอบแทนน้องปามีดแล้วกันนะฮะก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ฟังที่หนึ่งนะครับหลายท่านอาจจะงงว่าน้องปามีดเป็นใครนะฮะก็เป็นน้องสาวผมคนหนึ่งนะครับเป็นน้องแดนเซอร์ที่จะมาเต้นให้ผมในงานวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับมาจากสุพรรณนะอิมพอร์ตมาจากสุพรรณเลยคนบ้านเดียวกันซะด้วยตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องนึงนะฮะนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์พยุงเข่านะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะฮะโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับสวัสดีไปถึงน้องโอมนะฮะสวัสดีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมรีในชั่วโมงที่2ป้าลินพิศวางนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางน้อยๆหรือไม่น้อยไม่แน่ใจนะครับนะเรามาคุยกัน02-248-1366ครับ

0: จ
1: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงเอาละครับก็เดี๋ยวเราไปทักทายกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปรับสายนะครับสวัสดีพี่แดงผิวมณีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับบอกว่าขณะนี้เวลาที่เชียงใหม่อากาศอะไรนะแสนสบายขนาดนะครับโอ้อากาศเย็นบรรยากาศหนาวนะครับโอ้ยอิจฉาแท้ๆอยากจะไปบ้างนะครับนะคิดถึงบรรยากาศตอนย้อนนะฮะช่วงนี้ก็อยู่ที่กทมใช่ไหมกทมก็ทุกอย่างมาเป็นระบบทุกอย่างต้องเร่งรีบแข่งขันกันหลายๆอย่างนะครับอยากจะไปสโลไลฟ์ช้าๆกันบ้างนะครับเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวจะขึ้นไปปิกบ้านเนอะนะปิกบ้านไปเชียงใหม่นะฮะสวัสดีครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับป้าลินทักทายครับพี่จุ๊บแจงพี่แดงผิวมณีนะครับทักทายนะครับพี่สุนิสาใช่ไหมครับน้องโอมนะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ป้าลินพี่วันวิสานะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มท่าพลพี่หนุ่มอันดาหน้าสายจังหวัดภูเก็ตนะครับบอกว่าสวัสดีวันพฤหัสครับนี่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันต่อเลยนะครับ1สายพร้อมแล้วน้องกวางเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องเพชรคิดถึงจังเลย
3: โอ้ยสวัสดีครับไม่ได้คุยกันนานมากๆนะครับพี่นานสบายดีนะ
4: สบายดีค่ะเกือบเดือนยังไปบอกน้องเมย์ไปน้องเมย์บอกพี่เพชรหน่อยนะพี่คิดถึงเหมือนเดิมนั่นแหละแต่บอลโลก4ปีมาครั้งนึง
3: เข้าใจแล้วช่วงนี้พี่นานดูบอลไหม
4: ก็ดูบางทีก็ฟัง
3: เชียร์
4: ก็ฟังที่เขาพากเอาที่ขึ้น99
3: พี่นันเชียร์ประเทศอะไร
4: โอ้ยพี่ก็ดูหมดแหละ
3: ดูหมดใช่ไหม
4: ตอนแรกก็เอาดันโน่เรียบร้อยไปแล้ว
3: ผมก็ใจนะครับไม่เป็นไร
4: ก็ลาวงการไปล่วงหน้าละ
3: เข้าใจนะครับนะผมก็เชียร์ทุกทีมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสมัยแบบอุ้ยผมไม่ได้ดูแบบฟุตบอลเนี่ยนานมากๆตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเลยนะตอนนั้นก็น่ะเชียร์บราซิลตอนนั้นคือบราซิลเก่งมากนะฮะถูกตอนนั้นตอนนั้นนะฟ้อง98ประมาณนั้นน่ะปี98เลยนะครับผม
4: พี่ก็เชียร์ทุกทีมนั่นแหละแต่ว่าบรันด้วยว่าเขาชื่อเสียงเขาแบบชอบมานานแล้วไงแต่ยังไงก็รักเขามันอยู่นั่นแหละเขาพาวงการไปล่วงหน้าแล้ว
3: ถูกไม่ว่า

0: อย่างคุณโรนัลโดเนี่ยคือแบบทั้งฝีมือทั้งอัดเขาเรียกว่านิสัยด้วยกับแฟนคลับกับแฟนเพลงใช่ไหมฮะ
1: คือ
0: ม
1: ัน
0: คือหลายอย่างมากๆนะครับทำให้แบบเรารู้สึกว่าเรารักคนคนนี้นะฮะอ่ะเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละคือเขาเรียกว่าต้องบอกว่านักบอลแต่ละคนก็นิสัยไม่เหมือนกันนะพี่เนาะ
1: ใช่ค่ะคนไม่เหมือนกันแต่อะไรเรื่องมันเจอคนที่ว่าเขาไม่ถือตัว
0: เข้าใจ
1: น่าสบาย
0: ถูกเข้าใจนะฮะพี่นันพูดถึงเรื่องบอลเสร็จแล้ววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเพลงดีกว่านะฮะอยากฟังเพลงอะไรพี
1: ่ฟังจันทร์ใจผมใจตอนแรกพี่อยากจะขอฟังเพลงพิเศษนะพี่กลัวไม่ได้คุยกับน้องเพชรพี่เลยต้องขอพี่แช่มรำ
0: อ๋อเอ้าแล้วตอนแรกจะขอเพลงพิเศษคือเพลงอะไรพี่
1: เพลงทุกลมหายใจ
0: ทุกลมหายใจของใครนะฮะ
1: ของพี่เสกค่ะ
0: ของพี่เสกใช่ไหมอ๋อเสียดายเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วผมเปิดพี่เสกไปแล้วนะครับผมอ่ะ
1: พี่ก็เกือบแล้วล่ะน้องเพชรใจตรงผมพี่เลยตอนแรกพี่จะขออะไรนะขอฝากฟ้านะน้องเพชรมาเจอ
0: ฝากของพี่เบาวีใช่ไหม
1: ใช่
0: ได้เลยครับพี่นันนะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่นันจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: จะไม่ได้ค่ะไม่ค่อยได้เข้าสายน้ำไหม
0: เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
1: ค่ะ
0: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี
1: ้น้ำจิ้มสุกี
0: ้สูตรพริกกะเรียง
1: สูตรพริกกะเรียง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไม่ได้
1: และสบู่ไม่ได้
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคันกล่าวเพลงนี้ไปให้พี่สุดยอดลงมากระทรวงไหนด้วย
0: นะพี่สุดยอดหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
1: ก็อยู่นั่นแหละก็ไอ้บางทีก็ตื่นขึ้นมาเขาก็ลุ้นบอลเหมือนกันพี่ก็ลุ้นเหมือนกัน
0: สงสัยอาจจะดูบอลอยู่มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่สุดยอดนะสุดยอดจากจังหวัดเลยนะ
1: จ้าก็คุยกันอยู่ทุกวันนี่แหละน้องเพชร
0: เอ้าคุยไม่นานเหรอ
1: ไม่ได้คุยกันมาเกือบสองปีแล้ว
0: โอ้สองปีแล้วเหรอOh, แล้วพี่เขาสุดยอดเหมือนในชื่อเขาบอกไหม
1: สุดยอดท
0: ุ
1: กอย
0: ่
1: าง
0: สุดยอดทุกอย่างเลยนะ
1: ไม่ขาด
0: เลยดีใจแทนพี่นันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่าพี่นันขอบคุณนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มาเร่เพลงฮิตฮิตสิมา
3: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการ

0: สีผัก
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงมีกำลังใจที่เธอไม่รู้นะครับจากอาจารย์เสถียรทำมือฝากจันไปห่มใจพี่แช่มแช่มรำนะฮะแล้วก็เพลงจันนะครับจากพี่หญิงทิติการพระจันไม่เต็มดวงจากน้องนันอานันนะครับทั้ง4เพลงเพราะๆมวนม่วนจัดให้นะครับอะไรนะพี่สุภัทราบอกว่าเพลงน้องเพชรเหมือนพระจันทร์คืนนี้มากๆเลยค่ะโอ้ยแสดงว่าพระจันทร์คืนนี้แนวแบบนวลๆหวานๆประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะพี่สุมาลานะครับผมบอกว่าสวัสดีดีเจเพชรเจ้าออกตัวเนอออกตัวเนอถ้าเมนนิ่งๆไม่ขยับแสดงว่าหลับนะฮะไม่เป็นไรนะครับถ้านอนก็คือนอนเลยไม่ต้องห่วงนะครับขอให้พักผ่อนเยอะๆนะครับอยากจะให้ทุกคนนอนหลับให้สบายนะครับพี่จงพี่ชัยยุทธครับพี่เอกสินทักทายครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แดงผิวมณีนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่จุ๊บแจงป้าลินนะครับทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้อ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงจอกชีวิตกันดีกว่าจอกชีวิตของเราวันนี้นะครับก็คือเพลงนี้ฮะบุญฮักบ่ถึงนะครับจากคุณกบสุพจน์ครับสังกัด A Play Music ครับคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์ยอดรักทับทิมแสนเรียบเรียงโดยอาจารย์ตูนน้อยสว่างอุบลในช่วงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย
0: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: หิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับผม2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นคนต้นทางนะฮะจากน้องเบิ้ลปทุมราชแล้วก็ไอแมนใช่ไหมไอแมนพิสิทธิพงศ์แล้วก็ตีสามนะครับจากน้องบอสธีรพงศ์หรือว่าดีเจบอสของเรานั่นเองครับอ่ะตอนนี้ทักทายครับพี่พิสิทธิศักดิ์บอกว่าชอบมากๆเลยครับเพลงตีสามใช่ไหมครับผมนี่แล้วก็สวัสดีพี่เจริญพี่บำรุงพี่ดวงใจนะครับบอกว่าวันนี้ก็เด็ดทัวร์อยู่เลยค่ะจะเสร็จวันนี้แล้วนะครับอ่ะสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับนี่แล้วก็สวัสดีพี่กฤษชมนครับพี่ผู้ใหญ่วันนะฮะสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่ช่วงพิชัยยุทธครับพี่เอกสินทักทายนะครับตอนนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเพลงเมื่อกี้นี้

นี่นะครับปราสาททรายจากคุณอาสุรศรีอิทธิกุลนั่นเองนะครับแม่ชอบนะเพลงยุค9080นะฮะความหมายมันสวยงามจริงๆนะครับทักทายครับไปถึงพี่กาลเกตนะครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สาวขามพี่เจริญพี่มงคลเปิดเขียงวังล้อไทยช่วยไทยนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่บำรุงนะฮะพี่ผู้ใหญ่วันพี่สุภัทราพี่เอกศิลป์พี่โชคพิชยุทธนะครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158ครับไปฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงชาติเพลง AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับอ่ะจบไป2เพลงครับเป็นหยังคือบ่ลืมบทเพลงจากน้องแบมไพลินแล้วก็จบแบบงงๆนะครับน้องกวางธีรพันธ์2เพลงเจ็บช้ำกันไปเริ่มต้นชั่วโมงที่3นะสวัสดีครับผมเป็ดพุ่มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะ3ชั่วโมงเต็มๆครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ก็เป็นวันพุธเข้าวันพฤหัสแล้วใช่ไหมครับผมอ่ะทักทายไปถึงทาง Facebook นะครับพี่สาวขามพี่รัตติยาพี่จุ๊บแจ้งพี่พินโยพี่นันทาพี่เกษมนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเป็นกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับนี่เลยฮะบำรุงร่างกายครับบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮมเมอร์วิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไป
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับจัดไปอีกทั้ง2เพลงนะไม่ว่าจะเป็น คนเย็นชานะครับจากวง Sky Pass แล้วก็กิ้งก่าทองจากพี่ธันวาราศีธนูนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าอีกสัก3เพลงเพลงซึ้งๆกันบ้างดีกว่านะเริ่มต้นซึ้งๆกันนะครับอาจจะไม่เร็วมากนะค่อยๆไปดีกว่านะครับพี่สุภัทรานะครับพี่นรเดชสวัสดีครับผมพี่คุณแม่บนเรือนพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะฮะพี่นิพาพรพี่อัมพรพี่บรรเทาพี่บำรุงคุณแม่ไม่เลยทักไปแล้วเนาะพี่พงศกรนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามครับพี่นันทาพี่จุ๊บแจงครับพี่รัตยาบอกกูดมอร์นิ่งนะครับพี่พินโยนะครับสวัสดีพี่นพพรครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3สวัสดีครับพี่หนูริงนะทักทายนะครับพี่สุภัทรานะฮะสวัสดีครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับเอาเพลงสบายๆนะฮะอาจจะสบายไม่มากเท่าไหร่ แต่เราไปฟังกันดูนะครับสัก3เพลงครับ

0: ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับรอสู้กันครับ
2: ขอเสียงสาวสุราษฎร์นะครับสาวนครศรีธรรมราช

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวมาบีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158นะครับจัดไป3เพลงสบายสบายสบายสบายนิดนึงแล้วกันนะฮะเกรงใจอยู่นะครับบทเพลงครับตังเกนะฮะจากอาหมูพงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็คอยน้องใต้ต้นโดนนะครับ MC2 แล้วก็ก๊อตเมฆลานะฮะแล้วก็น้องๆ นะฮะวงใหม่มอมแมมทั้ง3เพลงจัดให้นะครับเป็นเพลงใต้นะเพลงใต้แบบโจ๊ะเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและDPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รสอะ
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดค

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะฮะจบไป2เพลงกำเมียงนะครับเพลงเมียงเมียงของเฮาจะไปนะครับจากน้องเก๋วันทการครับแล้วก็จะอี้จะอั้นจากไอ้เดวิดนะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี 2 ถึงตี 5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: วัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์เช่นเคยนะคะ5:12 นเช้าวันพฤหัสบดีที่9ค่ะวันนี้9เดือน7นะคะกรกฎาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเช้านี้มีข่าวสารมีเพลงเพราะๆมาฝากเช่นเคยนะคะอันดับแรกเลยต้องบอกก่อนเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่1เกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็จะมีพายุไต้ฝุ่นบาวีเห็นนะบาวีจะมาประเทศไทยไหมบาวีนี่มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งที่ด้านตะวันออกของจีนนะคะในวันที่11แต่จะไม่เข้าไทยโดยตรงพายุลูกนี้บาวีเนี่ยมันจะไม่เข้าไทยโดยตรงนะคะก็แต่ว่าใครที่จะเดินทางไปจีนนะคะขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะคะส่วนที่บอกว่ากรมอุตุเตือนฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะวันพรุ่งนี้จนถึง15กรกฎาคมนี้นะคะเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะตอนนี้ก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมแบบฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะเหมือนเดิมจุดเดิมนะคะวันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้นะคะตอน18:00 นภาคเหนือจะมีฝนตก 60% ของพื้นที่นะคะหนักๆอยู่ก็จะประมาณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแล้วก็อุตรดิตถ์อีสาน 40% ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ก็มีหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลส่วนภาคกลางค่ะไม่เยอะ 20% ของพื้นที่ภาคตะวันออกก็30ส่วนภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออก30ฝั่งตะวันตก 40% กรุงเทพก็นิดหน่อย 20% ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำจะมีฝนสำหรับวันนี้ถึงพรุ่งนี้ค่ะน้องโล่ง
1: สวัสดีครับพี่จีสวัสดีคุณผู้ฟังครับมาแล้ว
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะวันนี้พยากรณ์ประจำวันให้นะคะหนักสุดตอนนี้ภาคเหนือค่ะ 60% ของพื้นที่
1: เมื่อวานเทพเราชุ่มฉ่ำนะ
0: ใช่ชุ่มฉ่ำหลายจุดหลายพื้นที่นะคะ
1: เขาบอกมันเป็น

0: หางหางของไอ้พายุที่ไต้หวันนะพี่
1: อ๋อใช
0: ่ปึกครับผม
1: นะบาวีบาวีหรือเรียกไทยๆว่าบาวีใช่ไหม
0: ครับ
1: พายุบาวี
0: ขอนไม
1: ้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเตือนเรื่องพายุกันแทบทุกอาทิตย์เลยนะต่อไปเนี้ย
0: ครับ
1: เออเนาะทุกปีก็จะมีชื่อพายุมาแปลกๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงมรสุมวันนี้ต้องกวางหลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ
0: ครับผม
1: สายว่างอยู่1สายรับกันนะคะใครที่จะโทรมาก็โทรมาได้เลยนะคะ
0: ครับวันพฤหัสแล้วนะรวดเร็วนะสัปดาห์นี้ผ่านไปแล้วนะฮะ
1: โอ้ค่ะก็วันที่9แล้วอ่ะวันเนี้ย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับเมื่อวานนี้นะ
1: โอ้ที่นี่นิดนึงที่ชลบุรีเมื่อวานน้องรุ่งขึ้นแรงมากนะคะกัดเรือประมงคว่ำไป7โอ้7ชีวิตลอยคอก็เห็นบอกว่ากองทัพเรือรีบเอาเรือออกไปช่วยไว้ได้นะคะทั้งหมดรอดค่ะโอ้โหโชคดีมากเลยนะคะตอนเที่ยงคืน
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้โห
1: เที่ยงคืนนะคะ
0: ตอนวินาทีลอยคออยู่ในกันอยู่ในทะเลเนี่ยนะ
1: โอ้โหมัน
0: อึดทั้งมืดน่าดูนะต้องพยายามอึดไว้แล้วมันไม่รู้ชะตากรรมเลยนะพี่นะว่ามันเคว้งคว้างไปหมดอ่ะมันไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยอ่ะ
1: จริงมันเวิ้งวางมากแต่ว่าครอบครัวเนี้ยโชคดีตรงที่ว่าลูกเขาที่อยู่บนฝั่งเนี่ยเขาติดเขาดูกล้องจากวงจรปิดที่มือถือเขาได้เออคือลูกสาวเนี่ยเขาดูกล้องอยู่ว่าเอ้าทำไมลูกเรือที่กำลังสาวอวนอยู่น่ะอยู่ๆก็คือขึ้นลมพัดนะขึ้นซัดไปคือประมาณว่าเห็นชัดเจนว่าเรือพลิกคว่ำอ่ะเขาก็เลยประสานหน่วยกู้ภัยเออประสานหน่วยกู้ภัยให้ว่าเนี่ยพ่อของเธอเนี่ยอยู่บนเรือลำนี้ออกเรือไปปรากฏว่าโอ้โหเรือคว่ำนะคะทันทีที่เรือตรวจการช่วยไว้ได้เนี่ยโอ้โหลูกนี่เขาไปกอดพ่อลูกสาววัย20ปีนะดูกล้องวงจรปิดอยู่ว่าพ่อกำลังออกเรือดูข้าง
0: อันนี้ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะ
1: วันนี้เก่งมากนะคะเธอก็ดูอยู่ใช่เธอก็อยู่อันนี้เรือลำนี้เป็นเรือพ่อก็เห็นภาพทันทีเลยว่าเนี่ยเรือพลิกคว่ำ
0: หูกลับกันนะพี่ถ้าเป็นเหมือนในละครนะน้องนี่ดังแบบไปคุยโทรศัพท์น้องคนนี้คือถ้าไม่ได้ทันดูแล้วไม่ทันสังเกตไม่เห็นนะ
1: ใช่
0: เป
1: ็
0: นอ
1: ี
0: กเรื่องเลย
1: ก็ไม่รู้เลย
0: เรื่องเลย
1: จริงที่น้องบอกว่ามันเคว้งคว้างมากนะอยู่กลางทะเลอย่างนี้เนาะ
0: ครับ
1: อันเนี้ยอยู่ในพื้นที่อ่าวแสมสารนะคะอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือเป็นเรือชื่อโชคเป็นต่อวารี995นะคะนี่ค่ะพอโชคดีปลอดภัยหมดนะคะลูกเรือทั้ง7คน
0: เขาแจ้งไวมากนะพอเห็นปุ๊บแจ้งปั๊บอย่างนี้นะ
1: โอ้โหลูกสาวก็ดูกล้องอยู่ตลอดอะเออเก่งเนาะเนี่ยเรือทุกลำน่าจะทำอย่างนี้นะ
0: เออน้อยติดไว้นะติดไว้แล้วก็เชื่อมมือถือกับใครสักคนบนฝั่งแล้วก็วันไหนที่มีข่าวว่าพายุลมแรงคลื่นสูงเนี่ยครับก็ต้องคอยเข้าไปดูอ่ะคอยเข้าไปดูภาพไ
1: ปใช่ใช่นี่ค่ะ
0: เยี่ยมเลย
1: ดีมากเยี่ยมเลยนะคะช่วยได้นะกล้องแค่สักพันหนึ่งอะนะเดี๋ยวนี้มีหลายย่อเลย
0: ใช่พี่ของบ้านผมมัน799เองพี่แล้วมันเชื่อมเข้ามือถือด้วยนะเชื่อมเข้ามือถือสามารถเข้าไปดูผ่านแอปได้เลย
1: ได้ตลอดเวลานะคะ
0: ใช่
1: บ้านน้องมีไก่ไหม
0: ไม่มีครับพี่
1: ถ้าไม่มีก็แสดงว่าเสียงผู้ฟังมาแล้วค่ะ
0: แสดงว่า
1: เดี๋ยวไปรับกันเดี๋ยวไปรับกัน
0: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
1: เสียงไก่มาจากชุมพร
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมโทรจากชุมพร

0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดสวัสดีครับพี่
1: ชัดเจนชัดเจน
2: ครับ
0: ครับพี่บาวครับพี่
2: ผมอยากจะปรึกษาเรื่องเงินกู้หน่อยครับ
0: ไปกู้ใครครับพี
2: ่คือจะปรึกษาเรื่องเงินกู้หน่อยครับ
0: ครับผมเชิญครับเชิญ
2: คืออย่างนี้ครับลูกระพายกับลูกชายไปกู้เงินเขียนสัญญากับเจ้าหนี้หนึ่งหมื่นนะครับ
0: นอกระบบใช่ไหมพี
2: ่และที่นี่ค่อยแล้วกู้กับเจ้าหนี้นะครับเขียนกับเขียนสัญญาเงินกู้เรียบร้อยเลย10,000 บาทและที่นี้ผมอยู่ลูกระพายไปเอา30,000โดยที่ลูกชายผมไม่รู้เรื่องเลยอีก30,000หลังนะและทีนี้ไอ้30,000หลังนั้นลูกชายต้องรับผิดชอบไหมครับตัวที่ไม่รู้ตัวเลยมารู้ตอนหลัง
1: แล้วลูกชายกับลูกสะใภ้ยังอยู่กินด้วยกันไหม
2: เลิกกันแล้วครับ
1: เขาเลิกกันแล้วลูก
0: เลิกกันแล้ว
1: เลิกกันแล้วลูกสะใภ้ไปเอาเพิ่มมาอีกสอง
0: แล้วตอนไอ้ตอนไปเอา30,000หลังนี่ทำสัญญาไหมครับ
2: เขียนในสัญญาเก่า10,000 บาทครับ
0: เขียนเพิ่มเข้าไปเหรอฮะ
2: เห็นในใบแรกที่10,000 บาทนะแต่ลูกชายไม่รู้ตัวลูกชายไม่รู้ลูกสะใภ้ไปเอาเอง30,000 หลังนะ
0: และ30,000 หลังนี่มันมีสัญญาไหมพี
2: ่สัญญาก็ในใบเดิมมาในใบที่10,000 บาทนะครับ
1: ไม่ได้บวกเพิ่มใช่ไหมในสัญญา
0: หรือว่าเขาเขียนเพิ่มเข้าไป
2: ครับ
0: เขาเขียนเพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับว่ามาเอาอีก30,000 บาท
2: ครับโดยลูกสะใภ้ไปเอาคนเดียวครับ
0: แต่ว่าจะมาเขียนพ่วงในสัญญานั้น
2: ครับ
1: ไม่ได้ตอนไปเอาเนี่ยเลิกกันแล้วยังหรือว่าเลิกตอนนี
2: ้เลิกกันแล้วครับเลิกกันแล้ว
1: ลูกเพื่อนยืนยันว่าเลิกกันแล้ว
2: ทีนี้ผมจะถามว่า30,000 หลังนั้นลูกชายผมต้องรับผิดชอบไหม
1: แล้วเขามาทวงเหรอคะเขามาทวงไหมตอนเนี้ย
2: เขามาครับเจ้าหนี้มาครับลูกชายบอกรู้แค่10,000 เดียว30,000 หลังลูกชายไปเอาไม่รู้เรื่องเลย
1: แล้วคืนตัวได้ยังไง10,000 นึงอ่ะ
2: ฮะ10,000คือไปบางส่วนแล้วครับ
1: อ๋อคือไปบางส่วนพันอยู่
2: ครับ
1: เดี๋ยวนะลูกชายกับลูกสะใภ้มีลูกด้วยกันไหมอะลุง
2: มี2 คนครับ
1: โอ้มีลูกด้วยกันแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ไหนกันลูกสะใภ้อะเลิกกันแล้วอะ
2: ไปอยู่กับผู้ชายที่กรุงเทพครับ
1: อ๋อเขาไปแต่งงานใหม่แล้ว
2: ครับเขาไปมีแฟนใหม่แล้ว
1: เออเขาไปมีแฟนใหม่แล้วแล้วยังไงลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: ลูกชายอายุ36 ปีครับ
1: โอ้ก็เอาจริงๆนะลุงมิก็ให้เขารับผิดชอบแทนไปสิเออเราก็อาจจะเอามาใช้ด้วยกันก็ได้นะเพราะมีลูกด้วยกัน
0: อ
1: ่ะ
0: อืมอ๋อมีลูกด้วยกัน
2: ก็ใช้ด้วยกันใช่ไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: ตามหลักกฎหมายนะพี่นะตามหลักกฎหมายมันเป็นหนี้ที่เป็นผู้กู้ร่วมอ่ะ
1: ใช่
0: ถึงแม้ว่า
1: ถึงแม้ว่าเมียไปกู้หัวไม่รู
2: ้
1: แต่เขามีลูกคือตอนที่เขาใช้ด้วยกันน่ะเขาไม่ได้บอกพ่อไง
0: ไม่ได้จดทะเบียน
1: ไม่ได้บอกลูกใช่ไหมแล้วตอนนี้คือเขาเดือดร้อนเรื่องเงินไหมเขาสามารถชดใช้หนี้นั้นได้ไหมลูกลูกชายอ่ะ
2: เดือดร้อนครับ
1: พ่อช่วยอย่างนี้เหรอ
2: ถ้าลูกสะใภ้ก่อนจะไปสร้างหนี้สินเมื่อให้เกือบ300,000ครับ
0: เขาบอกอย่างนี้นะถ้าอ่านตามแบบข้อกฎหมายนะครับเขาบอกว่าลูกชายลุงเนี่ยอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าเว้นแต่กรณีว่าเขาไปพิสูจน์ได้ว่าไอ้30,000ที่เขาเอามาเนี่ยเขาเอามาใช้จ่ายเพื่อครอบครัวหรือเปล่าอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเขาไปใช้ส่วนตัวใช่ไหมนั้นก็ต้องพิสูจน์ให้เจ้าหนี้เห็นว่าไอ้30,000 หลังเนี่ยนะฝ่ายเราไม่มีส่วนที่ไปร่วมเซ็นไม่ได้ไปรับรู้ด้วยอ่ะไม่ได้มีลายเซ็นเราอยู่ใ

0: รอบหลัง 30,000
1: ไม่มีครับรอบ 30,000 ไม่มีครับมีแต่หมื่นแรกครับ
2: ไม่ได้ทำสัญญาขึ้นมาใหม่อะไรใช่ไหม
1: ไม่ได้ทำสัญญาใหม่ครับ
2: สัญญาใหม่ก็ไม่มี
1: หน
2: ึ่
1: งหมื่นที่ลูกชายรู
0: ้ฮะก็ถ้าไม่ได้มีเซ็นถ้าไม่ได้ไปเซ็นก็ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ถ้าว่ากันตามกฎหมายเลยนะถึงสินะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีลายเซ็นของฝ่ายชายเนี่ยนะครับไม่ได้ไปเซ็นเนี่ยนะก็
2: ก็ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าเขามาทวงเอากับลูกชายใช่ไหมล่ะ
1: เขาทวงกับลูกชายครับ
2: ค่ะ
0: เจ้านี่นี่รู้จักกันไหมฮะเจ้านี่รู้จักกันไหมครับพี่
1: ฮะ
0: รู้จักเจ้านี่กับตัวที่บ้านพี่นี่รู้จักกันไหม
1: เป็นหลานครับเป็นหลาน
0: เจ้านี่เป็นหลาน
1: ครับเป็นหลานชายครับ
2: โอ้หลานของลุงเลยใช่ไหม
1: หลานของผม
0: เป็นญาติ
1: หลานของผมอะ
2: หลานผมเอาแล้วอย่างเงี้ยมาทวงกันทะเลาะกันสิถ้าอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้ทะเลาะครับ
0: แล้วเคยได้ถามลูกสะใภ้เราไหมฮะว่าแล้วเอง 30,000 ว่าไงจะเอาไปคืนเขาไหม
1: ไม่ติดต่อเลยครับคุณลูกชายบล็อกหมดเลยครับคุณรู้ว่าง่ายเขาไม่มีชู้ฮะลูกชายบล็อกหมดเลยไม่ติดต่อเลย
0: ไม่ติดต่อเลยแม่คือถ้าในมุมของเจ้าหนี้นะเราก็ต้องมาตามกับคุณลุงเนี่ยแหละตามกับลูกของลุงด้วยนี่แหละใช่ไหมฮะ
2: อ๋อเป็นหลานชายโอค่ะ
0: ก็ต้องให้หลานเราไปฟ้องไปหาติดต่อไปทางฝ่ายหญิงแล้วก็ให้เขาทวงกันนะครับ
2: ให้เขาทวงกันเองเท่านั้นอ่ะ
0: เนาะของก็ถ้าลูกคุณลุงไม่ได้ไปเซ็นก็ถือว่าไม่ต้องรับผิดชอบให้เขา
1: ถ้าเกิดลูกชายผมไม่รับผิดชอบในเงิน 30,000 นั้นมีความผิดไหมคร
0: ับก็ไม่มีเพราะไม่ได้เซ็น
2: ไม่ได้อยู่ในสัญญา
0: ครับ
2: ไม่ได้อยู่ในสัญญาแต่ลุงก็จะเสียหลานไปนะบอกไว้ก่อน
1: ครับเซ็นในฉบับแรก10,000 บาทครับ
2: แต่เขามาทวงกับลุงกับละกับญาติก็แปลว่าเราก็ต้องนั่นแหละก็เดี๋ยวจะก็เสียหลานนี่แหละเงินเขาก็ต้องติดตามลูกสะใภ้ลุงอะให้ได้ช่วยไหมลุง
1: ครับอะไรนะครับ
0: ก็เอาเป็นว่าลูกเอาเป็นว่าให้เขาไปทวงกับฝ่ายหญิงแหละนะครับเพราะว่าถือว่าลูกเราไม่ได้เป็นคนไปเซ็นไม่ได้เป็นคนไปรับเงิน
1: ครับคือถ้าเกิดเขามานี่ก็ต้องบอกเขาว่าคุณไปทวงฝ่ายหญิงเองเพราะว่าผมไม่ได้รับรู้ในส่วน 30,000 นี่ไม่ใช่ไหมครับ
0: ครับผมถูกต้องเลยถูกต้องเลยให้เขาลองติดต่อไปทางฝ่ายหญิงดูว่าว่ายังไงเขาว่ายังไง
1: ถ้าเขาไปฟ้องนะถ้าเขาไปฟ้องนะลูกชายต้องไปศาลอย่างเงี้ยต้องไปไหมครับ
0: ก็ต้องไปแล้วก็ไปพิสูจน์กันครับไปพิสูจน์กัน
2: ว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นจริง
1: ๆครับไปพิสูจน์กันว่าลูกชายไม่ใช่รับรู้เงิน 30,000 นั้นใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับ ใช่เขาก็จะมีการเรียกศาลก็จะเรียกไปไกลเกลี่ยก่อนแล้วครับไปไกลเกลี่ยดูคุยดูล่ะเราก็ต้องบอกเขาล่ะว่าไอ้ 30,000 เนี่ยผมไม่ได้รับรู้เลยตอนนั้นเนี่ยนะเขาไปเอาเอง
2: หมอลุงตามนั้นนะคะลุง
1: ครับ
2: หมอค่ะ
1: ครับ
2: ขอให้คุยไม่ได้นะเพราะว่ายังไงเป็นเครือญาติกันนะลุงนะไม่ต้อง
1: ด
2: ูสารหรอกสวัสดีค่ะ
1: ครับปรึกษาครับ
0: ครับ
1: ครับ

0: ลุงพลบอกว่าอย่างชอบในเพลงนี้ติดมีทั้งอำเภอแล้วก็ลุงพลบอกว่าอะไรใช่ไหมอะไรอะไรก็เกิดกับสีและดงโอ้ยปวดหัวนะคะเรื่องนี้
1: ต้องไปเรียนกฎหมายแล้วแบบนี้อันนี้ก็ได้แต่เปิดอันนี้นะพี่เราก็อ้างอิงตามในเน็ตนะพวกเราก็ไปหาข้อมูลเอานะ
0: ค่ะใช่
1: เขาบอกอย่างเงี้ยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะมาตรา1490เนี่ยกรณีถ้าจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะฮะฝ่ายหญิงไปกู้เงินเพิ่มอีก 30,000 เนี่ยโดยที่ฝ่ายชายไม่รับรู้แล้วฝ่ายชายไม่ได้เซ็นยินยอมเนี่ยเพราะฉะนั้นถือเป็นหนี้ส่วนตัวนะว่าอย่างนั้นนะเป็นหนี้ส่วนตัวของฝ่ายหญิงเว้นเสียแต่ว่าที่ผมบอกก็คือว่าถ้าเขาฝ่ายหญิงเขาพิสูจน์ได้ว่า 30,000 เนี่ยเขาเอามาใช้เพื่อครอบครัวเอามารักษาค่าพยาบาลลูกเอามาใช้ค่าเทอมลูกเอามาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าเอาห้องมาใช้กับครอบครัวเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกัน
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้คุณพี่เขาบอกว่าเอาไปใช้ส่วนตัวครับก็ถือว่าลูกชายก็ถ้าตามกฎหมายนะก็ไม
0: ่
1: ก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าอย่างนั้นนะ
0: กฎหมาย
1: ว่าอย่าง
0: นั้นนะใครพิสูจน์เอา
1: แล้วยิ่งไม่ได้จดทะเบียนด้วยนะครับ
0: ถ้าเจ้าหนี้เขาฟ้องอะเนาะแต่ว่าเจ้าหนี้เนี่ยเป็นหลานแท้ๆของลุงอีกอันนี้เขาจะฟ้องจะ

0: เสียญาติหรือเปล่านั่นน่ะ
1: โอ้
0: เนาะใช่ถ้ามีก็ผ่อนจ่ายไปนะเป็นญาติกันคุยกันได้นะคะมีก็ให้ไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวก็ครบเองแล้วก็ไอ้อาจจะแบบไปคุยว่าหยุดดอกเบี้ยไว้ก่อนได้ไหมหรือยังไงเนาะ
1: ครับ
0: เอาต้นกลับไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆผ่อนไปนาทีละรวมแล้วก็เป็น 40,000 เนาะสมมติถ้าอยากจะจ่ายด้วยกันถ้าจ่ายด้วยกันเนาะก็ผ่อนไปไม่นานก็หมดเนาะค่ะค่ะนี่มาดูคนนี้เคยเก็บเงินได้จำได้ไหมเราเคยรายงานข่าวนี้จำได้แล้วเก็บเงินแล้วก็ไปส่งเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าผ่านไป1 ปีครบแล้วค่ะนุ่งรุ่ง
1: ไม่มีคนมาเอา
0: ใช่ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจเรียกให้ไปรับเงินคืนนะคะ
1: ว้าวทำดีได้ดีจริงๆนะ
0: ทำดีได้ดีนะคะก็เงินไม่ได้เยอะมากนะตำรวจท่องเที่ยวที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้ทำการมอบเงินสดจำนวน 8,987 บาทให้กับพลเมืองดีชาวสันทรายชื่อคุณทันสกรแกเก็บเงินสดจำนวนนี้ได้ที่กาดมะพร้าวที่เชียงใหม่พร้อมกับเอกสารระบุชื่อของนักท่องเที่ยวคนหนึ่งสัญชาติเยอรมันนะคะก็แกก็เอาไปมอบให้กับตำรวจท่องเที่ยวเพื่อประกาศตามหาเจ้าของเลยขณะนั้นก็เป็นแบงค์พันแบงค์500แบงค์100แบงค์50แบงค์20แล้วก็มีเหรียญจำนวนหนึ่งรวมแล้วก็นี่แหละ 8,987 บาท1ปีตำรวจก็พยายามประสานงานและติดตามตัวนักท่องเที่ยวรัสเซียเยอรมันรายนี้อย่างสุดความสามารถแล้วแต่ไม่มีคนมาแสดงตนเป็นเจ้าของเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะที่ระบุสิทธิ์ว่าคนเก็บได้ก็จะเป็นเจ้าของนั้นตำรวจท่องเที่ยวก็เลยเชิญคุณทันสกรมาตรวจเอกสารและจำนวนเงินก็พบว่าครบถ้วนตามเดิมทุกประการเมื่อปีที่แล้วก็ได้รับไปค่ะก็เป็นอันนี้ตำรวจก็ชมเลยว่านี่เป็นแบบอย่างที่ดีงามสร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจให้กับการท่องเที่ยวนะคะน้องรุ่ง
1: ครับผมคือ
0: ก็ได้ไปใช้จ่ายตามกฎหมายเลยเนี่ย8,900 บาทนะคะ
1: เราเพิ่งรู้นะว่าถ้าวันนึงเราเก็บอะไรได้แล้วไปคืนตำรวจนะฮะแล้วปีหนึ่งผ่านไปถ้าเกิดว่าเจ้าของตัวจริงเขาไม่มารับอ่ะนะฮะกรรมสิทธิ์นั้นก็ตกเป็นของเรานะ
0: ถูกต้อง
1: ไม่ได้เป็นของจ่าไม่ได้เป็นของจ่าหรือของดาบนะ
0: ไม่เลย
1: ของเรานะ
0: เป็นของคนที่เก็บได้ใช่เนี่ยเป็นตัวอย่างว่าเออเนี่ยทำความดี
1: ผม
0: ก็
1: ว่ามันดีพี่เขาก็ลืมไปแล้วเลยนะ
0: เป็นพลเมืองดีโอ
1: ้พี่ก็อาจจะลืมไปแล้วแล้วเอ้ยปีหนึ่งเอ้าเป็นตัวเราไม่มีคนมารับหรอครับอะไรอย่างเงี้ย
0: เออเนี่ยตำรวจก็เชิญไปมารับก็เป็นของพลเมืองดีไปเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นตกเป็นของหลวงของอะไรนะไม่ใช่นะเป็นของคนที่เก็บได
1: ้ก็คุณหมายบอกให้คนที่เก็บได้นะ
0: ใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราต้องมาแสดงตัวก่อนนะเราต้องเอาไปคืนเขาก่อนแล้วเดี๋ยวปีหนึ่งถ้าเกิดเจ้าของจะทิ้งไม่มาค่อยเอาความรู้ใหม่
0: นี่แหละพลเมืองดีของแท
1: ้ใช่ไม่ได้หวังไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆไม่ได้หวังจะเอาของของเขา
0: ใช่คือตอนนั้นได้ถ้าผู้ชายคนนี้เขาเก็บได้เพราะว่าคือมันมีหลักฐานว่าจริงแต่ว่ามันเป็นต่างชาติเนาะเขาก็ใส่กระเป๋าตัวเองกลับบ้านเอาไปใช้จ่ายก็ได้นะตอนนั้นน่ะอันนี้ไม่เหมือนกรณีแท็กซี่นะเอาสมมติว่าแท็กซี่เก็บเงินได้แล้วรู้ว่าคนเนี้ยเดี๋ยวก็ไปแจ้งความว่านั่งรถคันนี้อันนี้แท็กซี่มีความผิดนะแต่ว่าพลเมืองดีคนเนี้ยเขาเก็บในตลาดอ่ะคือทำร่วงทำหล่นเนี่ยน้องโดน
1: ครับ
0: อันนั้นตอนนั้นเขาสามารถที่จะเอาเป็นของตัวเองก็ได้ตอนนั้นไม่มีใครรู้ใครเห็น
1: คือเอาไปคืนก่อนถ้าเจออะไรเอาไปคืนก่อนเดี๋ยวถ้าของมันจะเป็นของเราอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นของเราอยู่วันยังค่ำ
0: ใช
1: ่หนึ่งปีผ่านไปนะฮะของสิ่งนั้นก็ถ้ามันจะเป็นของเราไงมันก็เป็นนี่ครับ
0: จริงเนี่ยกลับมาเป็นของเรา
1: แต่ถ้าวันนั้นพี่คนนี้เอาไปใช้เลยนะเงินมันก็อาจจะเป็นเงินร้อนอ่ะพี่มันก็ใช้แล้วมันก็กังวลอ่ะชีวิตมันก็มันเหมือนเป็นทุกขลาภมากกว่า
0: เออมัน
1: ถ้าอย่างเงี้ยใช่มันถูกกฎหมาย ก็เอาไปทำบุญทำบุญต่อยอดกันไป
0: ใช่เนี่ยถูกต้องละ
1: ถูกต้องรู้สึกว่านะฮะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นบนโรงพักนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่าให้เหมือนที่พัทยาเมื่อคืนพี่นะฮะบนโรงพักนะครับ
0: พัทยาอีกแล้ว
1: จับนะฮะนักเสพมาเสพยาบ้ามาคนหนึ่งนะฮะโอ้โหตำรวจอึ้งทั้งโรงพักเลยนะจู่ๆเนี่ยนะฮะเงียบๆบรรยากาศเงียบๆกลางคืนนะบนโรงพักมีเสียงคนท่องคาถานะเขาบอกเป็นคาถาย้ายสิ่งของโอมจงหายไปโอมอย่าอยู่กับข้าโอมจงหายไปจงหายไปตำรวจถามเฮ้ยทำอะไรพอหนุ่มคนนี้นะครับอายุ32ปีนะครับโดนจับมาพร้อมยาบ้า2เม็ดยอมรับดื้อๆเลยครับว่ามีคาถาอาคมสามารถย้ายสิ่งของให้หายต่อหน้าต่อตาได
0: ้
1: อีกคนนึงเอาของมาคืนนะฮะอีกคนนึงอยากเอาของขายนะครับตำรวจบอกว่านี่สงสัยจะหนักแล้วนะเสพยาเยอะเหรอนะครับนี่เฮียก็รับสารภาพนะครับว่าเสพทุกวันครับเสพทุกวันแต่ไม่รู้ว่าเสพมานานหรือยังนะครับก็ในตัวเจอยาบ้า2เม็ดนะครับแล้วก็ตรวจปัสสาวะเนี่ยนะครับก็เจอสารเจอสีม่วงอ่ะนะครับเจอเมทแอมเฟตามีนในร่างกายด้วยนะฮะก็แสดงว่าตำรวจบอกโอ้โหแสดงว่าหนักแล้วนะครับคืออยู่นั่งท่องคาถาจะเสกยาบ้าให้หายได้นี่มันต้องไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะต้องเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ต้องมีอิทธิฤทธิ์นะฮะจะทำพิธีไร้มนย้ายสิ่งของต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งโรงพักนะ
0: แล้วก็ดังๆเลยเหรอสวดดังๆเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เขาว่าสวดคาถาแบบดังๆออกมาเลยอ่ะจนตำรวจมองกันทั้งโรงพักใครอยู่ชั้นล่างต้องขึ้นมาดูเลยว่ามันมีอะไรกันห้องคาถา
0: ไอ้บทนี้ไม่ได้กันแล้วนะไอ้พุทธทางบางตานี่นะไม่ได้ผลละ
1: แทนที่จะโดนมีเงี้ยกลายเป็นดังทั้งโรงพักเลยฮะ
0: มีอย่างนี้ด้วยเมื่อวานมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะนางสาวเอไปขึ้นโรงพักที่สภ.ชัยวานนะคะอุดรธานีอายุ49แล้วนะคะแต่ไปร้องเรียนกับผู้กับสภ.ชัยวานว่าถูกชายหนุ่มคนหนึ่งอ้างเป็นปลัดเทศบาลหลอกฝากลูกชายเข้าทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนสังกัดเทศบาลที่เหตุเกิดตั้งแต่ปี62นะต้องจ่ายเป็นล้านนะน้อง
1: โอ้เพื่อจะได้เข้าทำงานนี่แหละพี
0: ่
1: เหรออ
0: ๋อปี62มาปีนี้ปี69แล้วนะผ่านมา7ปีแล้วนะคะคุณเอแกบอกว่าแกโดนปลัดเค้คนนี้หลอกตั้งแต่ปี462ตอนนั้นเนี่ยไปทำงานอยู่เกาหลีก็เก็บเงินได้ก้อนโตนะคะอันเนื่องมาจากว่ามีคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเป็นญาติกันด้วยนะในเต๋าได้ถ่ายรูปแต่งชุดปลัดเทศบาลมาหลอกอ้างว่าจะฝากลูกชายเข้าทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนที่เทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ก็หลงเชื่อสิก็โอนเงินโอนบ้างเงินสดบ้างรวมๆแล้วก็เป็นล้านสุดท้ายลูกชายก็ไม่ได้ทำงานที่เทศบาลพอทวงถามก็บ่ายเบี่ยงเรื่องที่จะคืนเงินกันแถมมีหนังสือราชการปลอมมาให้ดูอ้างเป็นหนังสือจากกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยว่าจะคืนเงินให้สุดท้ายก็ยังไม่ได้จนถึงตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายปีก็จริงจะหมดอายุความในคดีช่อโกงก็เลยรีบดำเนินการเมื่อวานนี้ขึ้นโรงพักไปเล่าให้กับท่านภูมิกับก็เดี๋ยวท่านภูมิกับก็รับเรื่องนะคะก็บอกว่าในเต๋าเนี่ยมีพฤติกรรมแต่งกายเรียนแบบราชการและอ้างตัวเป็นปลัดเทศบาลหลายท้องที่นะคะไปหลอกญาติตัวเองนี่แหละว่าจะฝากลูกชายเพื่อมาทำงานแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ชอบแต่งตัวเป็นประหลัดอ่ะดูสิเนี่ยก็รวมๆแล้วล้านกว่าบาทนะคะ ตำรวจก็บอกว่าโอ้ย

0: แล้วทำไมพวกมาแจ้งความเนี่ย อันเนื้อเนื่องมาจากว่าเป็นญาติกันก็เลยยังไม่ได้แจ้งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เงินคืนซึ่งขณะนี้เห็นว่ามีสาวๆโดนหลอกอีกหลายรายด้วยนะคะเออ
1: โอ้โห
0: นี่ค่ะ
1: ครับ
0: ไป
1: โอ้โหนะครับต้องนะต้องระวังนะต้องระวังทีนี้นะเออต้องมาหลายรูปแบบ
0: เป็นล้านเลยอ่ะ
1: ยังตามไม่เจอใช่ไหมพี่คงเจอยังไม่เจอหรอกนะ
0: เจอแล้วเจอแล้วในเต๋ายังอยู่ในพื้นที่ค่ะ
1: นอนอยู่ในพื้นที
0: ่ครับ
1: โอ้ต้องระวังนะฮะส่วนที่ที่นนทบุรีนี่เหมือนกันพี่เอออันเดือนนี้อันนี้เรื่องนี้น่าเตือนใจมากครับโดยเฉพาะเตือนพี่ที่เป็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับคนร้ายรายนี้มาออกอุบายนะทำมาเป็นแบบว่าตีสนิทมาซื้อของนะครับคิดดูว่ามันซื้อของเราเนี่ยได้ทั้งของได้ทั้งเงินเราไปเพิ่มมันทำยังไงมันคิดได้ยังไงใช่ไหมคือมาซื้อของไม่จ่ายเงินแต่มันยังได้ของไปคือแต่มิจฉาชีพคนนี้เนี่ยมันออกอุบายจนมันได้เงินจากเราเพิ่มไปด้วยนะครับวิธีการของไอ้คนร้ายรายนี้เนี่ยนะอันนี้บอกเป็นอุทาหรณ์นะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ระวังกันทำทีมาตีสนิทซื้อต้มเลือดหมูที่ร้านเนี่ย45 บาทมันออกอุบายว่าเจ๊เดี๋ยวโอนให้145ของเงินสด100นึงได้ไหมจะไปเติมน้ำมันแล้วเดี๋ยวโอนเข้าอ่ะ145 บาทแทน
0: เออ
1: นะเขาบอกเขาไม่มีเงินติดตัวมาเดี๋ยวเขาจะไปเติมน้ำมันนะฮะวิธีการเนี่ยแม่ค้าคนนี้บอกข้อสังเกตนึงนะอันนี้ลูกสาวเขาออกมาเตือนนะว่าแม่ไม่ทันคนตรงนี้แหละคือการมาถึงเนี่ยนะฮะหนึ่งเขาแปะเจลลดไข้ให้ดูแบบน่าสงสารมาก่อน
0: ป่วย
1: ทำเป็นเหมือนทำเป็นป่วยแปะเจลลดไข้มานะครับข้อสังเกตที่สองมาถึงที่ร้านปุ๊บเนี่ยนะฮะทำตัวเหมือนสนิทอย่างเช่นประโยคเปิดของเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้ยโชคดีจังเลยคุณแม่ยังไม่เก็บร้านวันนี้หนูโชคดีจังเลยได้กินฝีมือคุณแม่แล้ว เอาละอันนี้มันเป็นประโยคที่แบบมันเป็นประโยคเปิดที่แบบทำให้เหมือนกับเวลาคนขายนะรู้สึกว่าเออไอเด็กคนนี้มันน่ารักดีเออไอเด็กคนเออลูกค้าคนนี้มันน่ารักดีมัน
0: พูดเก่ง
1: พูดจาดีเออมันพูดจาดี
0: อ
1: ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้มาด้วยความร้ายกาจอ่ะ
0: เ
1: ขามาเหมือนตีสนิทตัวนึกตอนแรกคุณแม่ก็งงว่าเอ๊ะเราไปรู้จักเขาจากไหนแต่ว่าเออเขาก็แต่เขาก็พูดจาดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เริ่มหลงเชื่อนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนที่มาซื้อเนี่ยก็ต้มด้วนเหมือน40 บาทแล้วข้าวเปล่าอีก5 บาทเป็น45คนนี้ก็บอกคุณแม่หนูขอโอนนะ
0: เออ
1: เดี๋ยวหนูโอนไป145 บาทคุณแม่ขอเพิ่ม100ขอตังค์คุณแม่100นะเดี๋ยวหนูจะไปเติมน้ำมัน
0: เออ
1: นะครับนะผู้ก่อเหตุมันก็ทำทีเป็นตึ๊ดหนูโอนแล้วนะคะแม่ด้วยความที่คุณแม่ก็ไม่ทันคนเนาะเขาบอกนะเจ้าของร้านเนี่ยนะไม่ทันคนนะครับประกอบกับเขาบอกอย่างนี้พอมันได้คุณแม่ก็ยื่น100ให้เขาไปด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวต้มเลือดหมูเดี๋ยวหนูมาเอานะเดี๋ยวหนูไปเติมน้ำมันก่อน
0: เออ
1: มันก็ยิ่งทำให้คุณแม่ไม่ได้เอะใจว่าขอดูสลิปด้วยนะตอนน
0: ั้
1: น
0: ก็ยิ่งเชื่อนะถ้าอย่างนี้นะเออ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาเอาต้มเลือดหมูเดี๋ยวค่อยมาดูสลิปกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นี่แหละคนไทยไว้ใจคนง่ายคนไทยจะแบบว่าขี้เกียจใจไงเขาบอกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยดู
0: มันอยากต้มเลือดหมูมันอยากจะเอาเงิน
1: มันอยากจะเอาเงินสุดท้ายมันได้เงินไป100มันไม่กลับมาเอาแล้วฮะต้มเลือดหมู
0: เออมันก็เอาแค่นั้นแหละ
1: ใช่
0: ก็เอาแค่นั้น
1: ระวังดิเนี่ยมาทีร้านค้าเนี่ยเพราะว่าผมไปซื้อของเออผมไปซื้อร้านขายไข่นะครับทีนี้เนี่ยในตลาดเนี้ยตลกอย่างหนึ่งมันจะมีร้านข้าวร้านหนึ่งเนี่ยนะเขาไม่รับโอนแล้วผมก็ไม่ได้เอาเงินสดติดตัวไปผมก็ไปซื้อไข่แล้วผมบอกร้านขายไข่ว่าเดี๋ยวผมขอโอนเพิ่มไปให้อีก100เหมือนเคสนี้เลยพี่ให้โอนให้100แล้วผมขอเอาเงินได้ไหมผมซื้อข้าวร้านนู้นก็ไม่รับโอนเคสเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้นะแต่เห็นว่าคุณแม่ซื้อกันบ่อย

0: เออ
1: ผม
0: คุณน่า
1: เรื่องแค่นี้ทำไมไม่ให้ผมอ๋อ
0: ไม่ได้
1: เข้าใจแล้วเออผมเข้าใจร้าน
0: ละ
1: ว่าเขาอาจจะเจอหลากหลายรูปแบบนะ
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่า
0: แต่ละวัน
1: เราก็ซื้อร้านเขาประจำไงเขาก็อาจจะเห็นเราแล้วเขาก็โอเคเออประกอบกับเออไอ้ร้านข้าวร้านเนี้ยมันไม่รับโอนจริงๆเออเขาก็เลยให้แต่ตอนผมให้ผมคิดเลยทำไมจะไม่ให้นะก็แค่ก็โอนเพิ่มไปให้ร้อยหนึ่งก็เอาเงินมาให้เราร้อยหนึ่งแค่นั้นเองเออมันก็มีอย่างนี้ด้วยนะมีคนที่แบบ
0: ใช
1: ่จะไปหาเงินหากินกับทางร้านค้าเขาเหมือนกันนะพี
0: ่เออใช่ไหมคือร้านค้าเขาคงเจอบ่อยนะว่าไหม
1: เออคงเจอบ่อย
0: สารพัดรูปแบบอะไรอย่างเงี้ย
1: เ
0: ออทำให
1: ้ระวัง
0: คนก็เลยระแวงกัน
1: ประเภทโอนมาเพิ่มแล้วขอเงินเราอย่างเงี้ยก็ตรวจสอบให้ดีไม่ใช่ว่าจะไม่ให้นะให้ทางร้านแบบตรวจสอบให้ดีว่ามันมี SMS เด้งมาอ๋อเงินเข้าจริงๆอ่ะก็อาจจะให้เขาไปก็ได้หรือจะยังไงจะไม่ให้เลยก็บอกเขาไปแล้วแต่ทางร้านก็ให้เรามัดระวังกัน
0: คือถ้าเป็นลูกค้าประจำบางทีก็เกรงใจกันนะเนาะ
1: เออก็ถ้าเงินมันเข้าบัญชีจริงๆก็อาจจะให้ได้นะร้อยที่ร้อยอย่างเงี้ย
0: แต่ก็อย่าบ่อยเนาะบางทีทำให้แม่ค้าทำให้แม่ค้าแบบหนักใจอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ค้าหนักใจค่ะเมื่อวานนี้มีการแชร์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของไรเดอร์คนหนึ่งนะคะว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าจากเหตุการณ์ที่มีคนบันทึกภาพคือรถชนกันน่ะ ตรงจุดกลับรถบริเวณถนนศรีจันทร์เขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะมีคนบาดเจ็บแล้วก็มีกองอาหารของไรเดอร์เนี่ยตกอยู่บนถนนทีนี้ไรเดอร์เนี่ยนะคะเดินไปบนไปนะก่อนที่จะเอาเท้าเนี่ยไปเตะคู่กรณีที่ชนกันปรากฏว่าเป็นหญิงสูงวัยค่ะน้องดงนอนเจ็บอยู่กลางถนนเออ
1: แทนที่จะช่วยก่อน
0: ไม่ช่วยนะเอาเท้าซ้ายเนี่ยเตะเออแล้วพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็มาช่วยแล้วก็ห้ามว่าอย่าทำเออคนแก่นะอย่าทำแล้วก็แยกตัวออกมาผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบพบว่าผู้หญิงก็คือคุณป้าสมพานอายุ61ปีนะคะมีบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็เท้าเจ้าหน้าที่ก็ทำการปฐมพยาบาลแล้วก็บล็อกคอให้ก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะคู่กรณีที่เป็นไรเดอร์เนี่ยนะคะขับรถส่งอาหารเป็นชายอายุ24ปีหลังก่อเหตุก็ไปรักษาตัวเหมือนกันตอนนี้ก็เห็นบอกว่าให้ทางพ่อแม่ของไรเดอร์อายุ24เนี่ยไปพบตำรวจก่อนนะคะเออแต่ว่ายังไม่เจอตัวแกนะคะว่าแกเตะทำไมคงโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคงโกรธหรือยังไงก็ไม่ทราบอยู่เกะเตะเลยค่ะเตะเลยโดน
1: คือคุณป้าคนนี้อาจจะไปเฉี่ยวไปขับรถไปเฉี่ยวเขาหรอ
0: ก็ใช่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็เลยโกรธเลย
0: ใช่ก็เลยโกรธแล้วในจังหวะที่แบบเออคือป้านอนฟุบอยู่แล้วอ่ะเอาเท้าซ้ายอ่ะเออไม่น่าทำ
1: สัญชาตญาณอะทำไมไม่รู้นะเราแค่รู้สึกว่าสัญชาตญาณทำไมไม่แบบว่าชนจนปึ้งแรกเนี่ยมันต้องโอ๊ยป้าเป็นไรไหมครับเอาลุกขึ้นมานั่งก่อนเอาป้าขับยังไงเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ว่าวินาทีนั้นสัญชาตญาณมันไม่มีว่าช่วยก่อนเหรอ
0: ไม่มี
1: ก่อนเลย
0: เขาเดินก็บนก่อนก็เดินไปเดินมาหมดแล้วก็ไปเตะซ้ำ
1: อัน
0: นี้ไม่ควรเลยนะคะ
1: โอ้นะครับ
0: แสดงว่าหัวร้อนมาก
1: หัวร้อน
0: จริง
1: ครับเห็นบอกว่าตอนเนี้ยไรเดอร์คนนี้ยังติดต่อไม่ได้แต่ว่าพ่อแม่ของไรเดอร์เห็นคลิปลูกตัวเองเนี่ยว่อน
0: แล้ว
1: นะครับพ่อแม่เนี่ยมาแสดงตัวขอรับกับตำรวจว่าไม่ได้หนีนะเดี๋ยวจะพานะครับลูกชายหรือว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมาพบตำรวจเจ้าตัวยังไม่มานะครับแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยมาแสดงตัวแล้ว
0: ยังหัวร้อนอยู่
1: อายุยี่สิบสี่แล้วนะพี่24ยี่สิบสี่แก60ใช่ไหม60หรือ61ใช่ไหมพี่คุณป้า
0: 61

0: คุณป้าบาดเจ็บคุณป้าบาดเจ็บ
1: ต้อง
0: บล
1: ็
0: อกคอนะเพราะว่าเก็บฟุบอยู่อ่ะเ
1: ออ
0: ค่ะไม่ควรทำนึงก็คุยกันได
1: ้อืมครับผม
0: อืมค่ะคุยกัน
1: อืมครับ
0: ตัวร้อนมากแสดงว่าไม่ได้เห็นใจใครเลยเนาะ
1: เ
0: ออ
1: ค่ะครับผมนี
0: ่ค่ะอีกคู่หนึ่งนะก่อนจะพักนิดนึงเพราะว่าดูแล้วสาหัสมากคู่นี้อันนี้ที่สัตหีบชลบุรีน้องด้งเมื่อวานตอนค่ำได้มั้งคะก็คือในร้านนวดแห่งหนึ่งนะภูตาหลวงสามีเนี่ยบีบคอภรรยาแล้วก็กรอกน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าปากแล้วก็เอาไฟมาช็อตบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่นะคะไม่ตายนะในภาพภายในร้านเนี่ยร้านนวดเนี่ยเจอว่าสามีเนี่ยเดินทางมาที่ร้านนวดเพื่อมาหาภรรยาซึ่งทำงานเป็นหมอนวดอยู่ที่นี่สามีอายุ57ภรรยา48ไปคือในภาพเนี่ยสะพายกระเป๋าเป้แล้วก็นำเสื้อผ้ามาด้วยทีนี้จากภาพเนี่ยพบว่าฝ่ายภรรยาเนี่ยโทรศัพท์คุยกับใครไม่รู้แล้วบ่นว่าสามีเนี่ยเดินทางมาหาแล้วกังวลว่าจะให้นอนที่ไหนดีเนื่องจากว่าในร้านเนี่ยมีหมอนวดใหม่อีก2คนที่เดินทางมาทำงานที่นี่แล้วก็ต้องพักร่วมอยู่กันภายในร้านเนาะอ๋อน่าจะโทรหาเจ้าของร้านหลังจากนั้นภรรยาก็เดินไปหลังร้านก่อนที่สามีจะเดินตามไปแล้วก็ปิดประตูหลังจากนั้นก็ก่อเหตุบีบคอภรรยาจนหมดสติก่อนจะเปิดประตูออกมาแล้วก็ล็อกประตูหน้าร้านจากข้างในแล้วก็กลับไปทำร้ายซ้ำโดยใช้ไฟช็อตพร้อมกรอกน้ำยาล้างห้องน้ำใส่ปากฝ่ายหญิงก่อนที่ตัวเองจะดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำที่เหลือทั้งหมดโอ้โหแล้วระหว่างเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของร้านก็ดูกล้องอยู่น้องเอ๊ะน้องร้องก็รีบโทรตามเพื่อนแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยเหลือนะคะปรากฏว่ามันไปถึงเนี่ยทั้งสองนอนแน่นิ่งอยู่แล้วนะคะก็ตอนนี้อยู่ในอาการสาหัสนะคะอยู่โรงพยาบาลทั้งคู่ค่ะ
1: โอ้โห
0: โ
1: กรธอะไรเลยเอาน้ำยาแล้วน้ำจับกรอกปากได้เนาะ
0: ใช่
1: โอ้แต่ยังรอดทั้งคู่ใช่ไหม
0: สาหัสค่ะยังไม่รอดยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวรอให้ปลอดภัยก็น่าจะต้องสอบสวนกันต่ออ
1: ืมครับครับ
0: พักกันสักครู่เนาะ
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ช่วงที่สองค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ย้ำ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: 6นาฬิกา13นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันพฤหัสบดีนะคะ
1: ครับผมครับผมมาแล้วมาแล้ว
0: มาแล้วมาแล้วนี่ก็มีข่าวของน้องพราวเหรอน้องพราวภูเก็ตได้ดูหรือยังที่ไปประกวด
1: ยังเลยที่เป็นใครยังไงนะ
0: เออได้ดูคลิปแล้วเมื่อคืนนี้เก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวก็ชื่อน้องพราวหรือน้องอะไรพอดีเคยตามเขาอยู่อ่ะเคยตามเขาตอนที่เล่นอยู่ที่ภูเก็ตทั้งร้องทั้งกีตาร์เองอ่ะน้องเดี๋ยวแล้วก็ชื่อจริงน้องพราวภูเก็ต
1: เหรอเป็นศิลปินแบบว่าศิลปินเปิดหมวกอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เหรอเป็นแบบศิลปิน
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นน้องแพรวหรือน้องพราวเดี๋ยวนะจำชื่อไม่ได้นะคะก็ปรากฏว่าล่าสุดไปประกวดไปรายการของอเมริกานะคะโอ้โหได้รับเสียงชื่นชมเยอะมากเลยค่ะน้องพง
1: โอ้
0: นะคะหรือว่าเนเน่นะคะบนเวทีอเมริกาคอตทาเลนต์นะคะ
1: ไปล่าคาเลนต์อเมริกาเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะอายุ15ย่าง16พอดีเนี่ยดังไกลมากนะคะเธอร้องเพลงซอมบี้นะคะ
1: โอ้โห
0: ต้องเข้าไปดูคลิปอ๋อน้องแพรวนะไม่ใช่น้องพราวน้องแพรวเนเน่นะคะรัติการอำลอยล่าสุดก็มีโอกาสได้ไปโชว์บนเวทีอเมริกาคอตทาเลนต์นะคะก็ปรากฏว่าฝีมือของการเล่นกีตาร์ก่อนระดับเทพเลยนะคะก็เรื่องที่บอกร้องเปิดหมวกอะไรอยู่ที่ภูเก็ตหลายคนรู้จักตลาดท้ายรถนาคาก็
1: อุ้ยอย่างน้อยมันต้องไปเข้าตาใครสักคนถึงได้เขาได้ชวนไปออกรายการ
0: นะเล่นสิ
1: ฝีไม้ลายมือนี่ต้องระดับ
0: เด็กคนนี้เขาบอกว่าเล่นกีตาร์พิ้วมากนะโซโล่แบบตั้งแต่อายุ7ขวบอ่ะ6 7ขวบอ่ะทักษะนี่เจ๋งเลยแม่นยำมากทีนี้แนวเพลงที่ชอบก็เนี่ยแนวเพลงแบบเฮฟวี่อะไรนะคะแล้วก็เธอก็ฝึกอยู่นะเก่งเกินวัยมากเคยมาออกรายการซุปเปอร์เทนรายการหลายรายการนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจำได้ขึ้นไปโซโล่กีตาร์

0: พี่ปุ๊อัญชลีตรงคดีผิดก็คอมเมนต์ว่าน้องอะต้องระดับอินเตอร์เด็กคนนี้เด็กพี่ปุ๊ก็ทำนายไว้เนาะล่าสุดก็ไปโชว์ที่นี่เลยนะคะอเมริกาคอตเทเลนก็ปรากฏว่าโอ้โหกรรมการนี่ยกนิ้วให้เลย
1: นะคะ
0: น้องแพรวหรือเนเน่ลัตติการอําลอยตอนที่เธอได้นำตัวบนเวทีนะก่อนที่จะโชว์เนี่ยเธอก็แนะนำว่าเธอมาจากภูเก็ตประเทศไทยนะอะไรประมาณเนี้ยอย่างนี้เลยนะคะ
1: หน้าตาเป็นลูกครึ่งหรือเป็นหน้าตาเป็นคนไทยเลยคร
0: ับ
1: พ
0: ี่ไทยแท้เลยค่ะ
1: อ๋อไทยแท้เลยเหรอ
0: ไทยแท้เลยน้องแพรวน้องแพรวเนเน่
1: เดี๋ยวไปหาดูเดี๋ยวไปหาดูครับผม
0: ไปดูคลิปเลยโอ้สุดยอดมากตอนที่กำลังโชว์ในฮอนี่โอ้โหยืนให้เลยอ่ะยืนปรบมือเลยค่ะน้อง
1: โอ้โห
0: ยืนปรบมือเลยนะคะ
1: ครับโอ้โหน้องเขาให้เกียรติมากนะฝีมือแต่ว่าดีมากนะ
0: เออฝีมือยอดเยี่ยมจริงโอ้ฝีมือสุดๆก็อย่างที่บอกเล่นเบิดหมวกมาตั้งแต่นี่แหละ6-7 ขวบสุดยอดเป็นเด็กที่เขาบอกว่าไกลแน่นอนเด็กคนนี้นั่นแหละการที่จะเข้าไปประกวดได้เนี่ยมันคงไม่ง่ายเนาะ
1: ครับครับ
0: ในเวทีนี
1: ้ใช่มันต้องมันเป็นสะดุดตาใครเข้าทุกคนสละ
0: ก็ถึงแนะนำไม่ปลาไปใช่ไหม
1: ใช่ใช่พี
0: ่อ๋อเธอมีเพจเนเน่รอยัลมิวสิกติดตามที่เพจนี้ได้เลยนะคะ
1: ครับผม
0: NENE นะคะอีกเมเน่แล้วก็ Royal Music นะคะเป็นเพจของเธอเองเลยผลงานก็มีเก็บสะสมมาเยอะมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: น้องแพรวเมเน่นะคะโอ้โหท่ากำลังโซโล่กีตาร์เพลงซอมบี้เนี่ยแบบโอ้โหสุดๆจริง
1: ๆ
0: แล้วคนในฮอนี่คือเธอแบบว่าเสียงแบบหนักๆอะฮาร์ดๆเลยนะคะคนนี้คือร้องตามเลยนะในฮอล
1: ์
0: ผู้ชมแล้วข้างล่างนึกออกไหมหน้าฝรั่งทั้งหมดอะ
1: ครับ
0: วันนี้คือดังละดังจริงนะคะน้องแพรว
1: สนับสนุนเด็กไทยกันนะครับมาที่เรื่องของคุณปูมัณฑนานะครับคุณหนุ่มกัญชัยนะพี่ศรีนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณปูยอมถอย19ยอมที่จะขอโทษใช่ไหมยอมที่จะขอโทษแล้วนะครับแล้วก็
0: เรียกพี่หนุ่มแล้วเหรอ
1: เยอะ
0: เห็น
1: บอกว่ายื่น
0: เรียกพี่หนุ่ม
1: ใช่ยื่น3ข้อเสนอนี่3ข้อเสนอในการยอมที่จะถอยนะครับยอมที่จะขอโทษคุณหนุ่มกัญชัยนะฮะเพื่อที่จะให้ถอนฟ้องมั้งคดีหมิ่นประมาทกันน่ะนะครับล่าสุดเลยนะครับคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะครับบอกว่าเห็น3ข้อเสนอของปูมัณฑนาแล้วแต่ว่าขอยังไม่ไกลเกลี่ยนะจนกว่าจะถึงเวลาที่สมควรนะครับพี่หนุ่มบอกว่าผมเนี่ยโดนมาตลอดเป็นฝ่ายโดนมาตลอดก็อยากจะใช้สิทธิ์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนคุณหนุ่มเนี่ยฟ้องคุณปูมัณฑนาเนี่ยนะครับรวมทั้งหมด6คดีครับพี่6คดีนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทนะทั้งหมด17กรรม6คดีทีนี้คุณปูมัณฑนาเนี่ยยอมถอยแล้วเขาบอกว่าก็ถ้าสู้ไปเนี่ยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าเขาจะยอมหยุดโพสต์พาดพิงยอมที่จะเอ่ยปากขอโทษคุณหนุ่มกัญชัยก่อนยอมที่จะยินดีจับมือถ่ายรูปร่วมเฟรมเพื่อยุติปัญหานะครับนะฮะก็คุณปูบอกว่าเนี่ยถอยมา19แล้วอีกฝ่ายก็ควรจะถอยให้เขาด้วยเช่นกันคาดหวังว่าคุณหนุ่มกัญชัยจะนะรับคำขอโทษจากตนและเอ่ยคำขอโทษตนกลับด้วยเพราะที่ผ่านมาตลอด3 ปีตนและครอบครัวก็ได้รับความ

0: เสียหายอย่างหนักจนเกิดภาวะวิกฤตต้องเข้าพบจิตแพทย์ทานยาเกือบทุกวันถึงขั้นทำร้ายตัวเองแล้วก็บอกว่าขอเจรจานอกรอบกับหนุ่มกัญชัยแบบตัวต่อตัวโดยไม่มีทนายเข้ามาร่วมฟัง
1: ทั้งสองฝ่าย
0: นี่คือเงื่อนไขล่าสุดคุณหนุ่มกัญชัยนะครับตอบในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับบอกว่ารับรู้และเห็นแล้วนะครับเรื่องที่คุณครูพัฒนาบอกว่าอยากจะไกล่เกลี่ยเนี่ยแต่ยังไม่ถึงเวลาคุณหนุ่มบอก
1: ยังไม่ถึงเวลาย
0: ังไม่ถึงกระบวนการนั้นยังไม่ถึงเวลาเพราะมันเป็นกระบวนการทางชั้นศาลศาลเขามีการไกล่เกลี่ยอยู่แล้วผมเองก็ชี้แจงไปกับทางศาลแล้วเหมือนกันให้ทนายความของผมเนี่ยนะฮะชี้แจงไปแล้วว่าว่าอยากให้มีการไกล่เกลี่ยหรือไม่อย่างไรเขาบอกว่าเขาบอกศาลว่าผมขอขอบคุณในความเมตตาของศาลที่ให้มีการไกล่เกลี่ยแต่ในชั้นนี้ผมอาจจะยังไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยคงต้องดูไปก่อนว่าถึงช่วงที่มีการสืบกันเนี่ยนะฮะพฤติกรรมตัวจำเลยเป็นอย่างไรบ้าง
1: โอ้มีเงื่อนไข
0: ก็คือไม่ขอไกล่เกลี่ยถ้าพูดแบบนี้นะขอดูพฤติกรรมก่อนขอดูพฤติกรรมเมื่อวานถ้าฟังทนายตุ๋ยนะหรือว่าทนายของพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัวของทางจำเลยก็คือคุณปูเนี่ยต้องแสดงความจริงใจก่อนแสดงความจริงใจให้มากกว่านี้ก่อนว่าร
1: ู
0: ้สึกผิดแล้วว่าอยากขอโทษแล้ว
1: ผิดแล้วผิดจริง
0: ผิดแล้วผิดจริง
1: ก็เอาจริงๆนะก่อนหน้านั้นคุณปูนี่แบบเซอร์เฟียสมากเนาะไม่ยอมจริงๆทั้งๆที่รู้ดูว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเนาะในอย่างคนใกล้ชิดที่เป็นลมวันนั้น
0: อ
1: ่ะก็เครียดเรื่องนี้นะเครียดเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าเรื่องอื่นนะพอเขาฟื้นขึ้นมาจากเป็นลมมาเขาก็บอกเลยว่าเขาเครียดเรื่องนี้เลยเนี่ยแต่เธอก็น่าจะอ่อนลงแหละละ
0: ครับ
1: หนักน่าจะอ่อนลงแล้วล่ะ
0: โอ้โหตอนหกคดีอ่ะพี
1: ่ครับเรียกตลาดเมื่อวานนี้ก็เรียกพี่หนุ่มละเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่คำนำหน้านำข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่นะเมื่อก่อนเนี่ยแล้วคนเราเวลาเขาแบบเขาโมโหอ่ะนะโมโหแบบโมโหแล้วก็เกลียดอ่ะเขาจะพูดอะไรออกมาก็ได้นะ
0: ครับ
1: เนี่ยทำให้แล้วเขาลืมไปว่าบางทีมันอยู่หน้ากล้องอ่ะเนาะเราไม่ได้ตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่แหละก็กลายเป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: ค่ะมาดูใครอยากจะชมโอ้โหชื่อน่าเครียดมากเลยนะ Big Ass Concert ใหญ่ก่อนตาย
0: โอ้
1: Big Ass เป็นวงที่แบบโอ้โหใครๆก็รู้จักนะศิลปินร็อกแถวหน้านะคะก็เขาประกาศว่าจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ก่อนตายที่สุดในประวัติศาสตร์29ปีนะคะนี่ชาวร็อกพลาดไม่ได้เลยนะฮะในโอ้3วัน3รอบเลยนะคะ Impact
0: ครับ
1: Arena โอ้ไม่ธรรมดา13 14 15นะคะก็บอกว่าเป็นการได้มาพบกันของสมาชิกวง Big Ass นะคะมารวมตัวกันแบบพร้อมหน้าที่สุดในรอบ29ปี
0: สุดยอดต่อบอกพี่แดกกลับมานะจะมาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่กันเป็นครั้งแรก
1: มาด้วยมาด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้วงก็คือหลังจากคุณแดกไม่อยู่ใช่ไหมก็มีศิลปินก็มีนักร้องนำคนใหม่คุณเจ๋งเนาะคุณเจ๋งเดชาตอนนี้ก็คือมารวมตัวกันทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: บัตรก็ราคาก็ธรรมดานะสูงสุดก็ 4,000 ต่ำสุดก็ 1,500 ค่ะลุงบัตรยืนราคาเดียว2วัน2แต่ก็คิดว่าน่าจะเต็มเร็วแหละ3รอบอ่ะ

0: ก็ลืมเรื่องปัญหาทั้งหมดกันไปนะครับเพราะว่าคุณก็พี่แดกบอกออกมาให้สัมภาษณ์นะในรายการหลายรายการแล้วครับก่อนหน้านี้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับต่างคนก็ต่างไปใช้ชีวิตกันละนะครับแล้วก็ตอนนี้ความโกรธต่างๆมันก็ลดลงละ
1: ใช่
0: เมื่อก่อนเนี่ยคือบิ๊กแอดอย่าลืมว่าพี่ๆวงบิ๊กแอดเนี่ยเขาก็เป็นระดับพวกโปรดิวเซอร์นะให้กับบอดี้แสลมให้กับพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนวงตัวเองเนี่ยเขาก็ทำเพลงเขาก็อะไรของเขากันตอนนั้นพี่แดกออกมาบอกว่าเขาก็น้อยใจนะครับคือแบบเพลงบางเพลงเขาเป็นนักร้องอ่ะแต่คุณจะไม่ให้เขาร้องเนี่ยคุณก็น่าจะบอกเขาก็น่าจะบอกเขานะฮะจริงนะก็มีปัญหากันเรื่องนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนในวงก็มองว่าพี่แดกเสียงไม่ได้แล้วเสียงไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาน้อยใจเลยเนาะ
0: ก็น้อยใจเขาเลยเฟดตัวเองออกจากวงไปเลย
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะเป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีนะพี่เมื่อกี้29ปีนะที่กลับมานะ
1: 29ปี29ปีค่ะแต่ว่าเขาคุณแดกเนี่ยก็อยู่กับวงมา19คุณเจ๋งก็มาอยู่อีก10ปี
0: อ๋อก็แปลว่า19ปีที่คุณแดก
1: ค่ะ
0: เอ้ย10อยู่10กว่าปีนะ10ปีที่หายไปนะ
1: ค่ะ
0: สิบปีน่าดูน่าดูนะครับ
1: เดี๋ยว
0: จะเริ่มจองบัตรกันใช่ไหมนะพี่นะ
1: ใช่เดือนสิงหานู่นค่ะ
0: อ๋อเดือนสิงหาค่อยจอง
1: สิงหาใช่ใช่ค่ะค่อยจองค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ขาผม
1: ค
0: ่ะใครเป็นแฟน Big Ass นะครับเพลงร็อกเขาเพลงช้าเขาก็เพราะๆเยอะเนาะ
1: โอ้เยอะเลยใช
0: ่
1: เพลงคือตามผับอ่ะยังไงก็ต้องร้องเพลงบิ๊กแอส
0: อืม
1: บรรดาพี่เมาทั้งหลายอ่ะเนาะ
0: ครับผม
1: มีอีกไหมวันนี้กีฬาก็ได
0: ้กีฬาสักนิดนึงนะครับเอากีฬาไทยบ้างนะเพราะว่าฟุตบอลโลกเมื่อคืนเนี่ยพักไปหนึ่งคืนนะแล้วก็พักฟุตบอลมาดูมวยกันบ้างดีกว่ารถถังจิตเมืองนนท์นะครับโอ้ก็รถถังนี่มันก่อนที่ต่อยแพ้นะร้องห่มร้องไห้ไปนะก็เกมนี้ประกาศเตรียมคัมแบ็กนะครับกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งใน28ตุลาคมนี้ครับพี่น
1: ะ
0: หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็แพ้ญี่ปุ่นน่ะนะครับในศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับแพ้ทางทาเครุเซกาวะนะครับในศึกวันซามูไรนะชวดแชมป์ไปเนาะก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเห็นรถถังเลยนะครับโพสต์นะครับบอกว่า28ตุลาคมนี้นะครับเขาโพสต์เป็นภาษาอังกฤษนะใจความก็ประมาณว่าผมจะกลับสู่สังเวียนอีกครั้งเป้าหมายเดียวคือการทวงคืนความภาคภูมิใจของประเทศชาติและย้ำเตือนให้โลกได้รู้ว่าจิตวิญญาณของนักสู้ประเทศไทยที่แท้จริงคืออะไร28ผมจะกลับมาเริ่มต้นเตรียมตัวให้พร้อมนี่ครับไม่รู้สึกอะไรนะแต่ว่าตุลาที่มีเวลาเตรียมตัวอีกก็หลายเดือนอยู่แล้วพี่นะถ้าคิดดีๆก็มีหวังนะมีสิทธิ์ที่จะนะครับทวงแชมป์คืนได้เหรอหรือยังไงนะครับก็รอดูสำหรับรถถังนะรถถังส่วนฟุตบอลก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับพี่คู่แรกมาแล้วครับคู่แรกทีนี้จะเหลือแค่วันละคู่ละจะไม่ต้องแบบกลางดึกคู่หนึ่งเช้าคู่หนึ่งอย่างเงี้ยไม่มีละนะก็จะเหลือแค่วันละหนึ่งคู่คืนนี้ตีสามครับพี่โอ้มันเป็นเวลาที่คนไทยไม่ชอบที่สุดเลยนะตีสามเนี่ยคือนอนก่อนแล้วตื่นมาดูพอบอลจบบางคนออกจากบ้านเลยอ่
1: ะ
0: เนี่ยวันก่อนมีน้องคนหนึ่งนะเล่าฟังบอกว่าเขาไปที่ทำงานนะเขาไปเจอเพื่อนเขานะไอ้เพื่อนเขาคนนี้ไม่เคยนะมันไม่เคยมาเช้าไม่เคยมา

0: ก่อน7โมงเลยนะอยู่ๆวันนั้นนะเปิดออฟฟิศเข้าไปเจอหมอที่นั่งอยู่ทุกคนตกใจเลยฮะทุกคนแบบเฮ้ยเขาตัวจริงเปล่าหรือว่าเป็นแบบวิญญาณที่แบบไม่รู้ตัวแล้วมานั่งอยู่ที่ออฟฟิศคือแบบบางคนอ่ะมาเช้าเพราะว่าอะไรปะบอลมันจบตีห้าแล้วไม่รู้จะทำอะไรจะนอนต่อก็กลัวหลับยาวบางคนก็เลยบอลจบแล้วออกจากบ้านเลยนะครับมานอนมาหลับเอาที่โต๊ะทำงานอะไรอย่างนี้ก็มีเนี่ยนะครับก็นี่แหละคืนนี้จะเป็นอย่างนั้นอีกแล้วเพราะว่าฟุตบอลจะเริ่มตีสามนะครับฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโก
1: โอ้โห
0: ฝรั่งเศสโมร็อกโกนะเต็งหนึ่งนะฝรั่งเศสเต็งหนึ่งนะ
1: คร
0: ับเจอกับแชมป์ทวีปแอฟริกาใต
1: ้โอ้โหน่าดูชมก็
0: น่าดูนะ
1: ไปดูไปนอนรอดูที่ทำงานได้ไหมเออยังไง
0: มันตีสามอ่ะพี่มันต้องดูผมว่าก็ดูที่บ้านแล้วก็ออกดูเสร็จก็อาบน้ำออกเลย
1: เออใช่ไหมดูเสร็จ
0: แล้วค่อยไปนอนต่อที่ทำงานเอา
1: เออนะคะ
0: เพราะถ้าบอลจบสี่ห้าแล้วคุณหลับเนี่ยนะมันหลับได้อีกแค่ชั่วโมงเดียวหกโมงก็ต้องออกแล้วมันก็ต้องตื่นแล้วมั้งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่มันเป็นเวลาที่มันไม่นะแต่บางคู่ตีสี่นะยิ่งไหวนะบางคู่ตีสี่เนี่ยก็เดี๋ยวรอดู
1: สนุกแน่นอนนะคะอีกไม่กี่วันแล้วเนาะจะได้รู้ละเพลงหนึ่งเพลงสองเป็นยังไงนะคะ
0: เป็นไปตามที่คาดหมายไหมนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่าว
0: เล่าบันเทิงวันนี้ไม่ลืมแน่นอนนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
1: ค่ะแล้วก็ฝากอีกอันนึงได้มีประกันสังคมให้ด้วยค่ะเชิญค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับผมนะฮะก็ถ้าคุณเป็นผู้ประกันตนนะครับหรือนายจ้างก็ตามนะครับอย่าพลาดนะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569นี้มาถึงแล้วนะครับนี่คือโอกาสของคุณในการเลือกตัวแทนที่จะเข้าไปดูแลสิทธิประโยชน์นะครับของคนทำงานทั่วประเทศแต่ก่อนที่จะได้ใช้สิทธิ์กันในการเลือกตั้งนะครับคุณต้องลงทะเบียนก่อนนะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึง15กรกฎาคมนะครับมีเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะก็ลงทะเบียนได้ผ่าน3ช่องทางง่ายๆเลยนะครับช่องทางแรกครับเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับ SSO นี่ S สิงคโปร์นะ SSO นะครับก็ลงได้ทั้งนายจ้างทั้งผู้ประกันตนเลยนะครับเข้าได้ทุกที่ทุกเวลาใครไม่สะดวกเว็บลองมาทางเลือกที่2ครับเป็นแอปพลิเคชัน SSO Plus โหลดเลยครับนะฮะผู้ประกันตนไม่ว่าจะใช้ App Store หรือว่าใช้ Google Play นะครับก็สะดวกง่ายแค่ปลายนิ้วนะใช้แอปแล้วเข้าไปลงทะเบียนก็ได้หรือนะครับวิธีที่3ยื่นใบสมัครด้วยตนเองนะครับผ่านที่สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะฮะไปยื่นด้วยตัวเองเลยนะครับว่าเราขอลงทะเบียนนะได้3วิธี3ช่องทางแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านหากพบปัญหานะครับชื่อนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลอย่ากังวลครับโทรไปได้เลยครับประกันสังคม02-956-2929 8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งหรือสายด่วนก็ได้นะครับสายด่วนประกันสังคม1506กด9นะครับจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราอย่าปล่อยให้ผ่านไปลงทะเบียนวันนี้ก่อนหมดเขต15กรกฎาคมนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ฝากไว้นะ

0: ผู้ประกันตนทั้งหลายไปใช้สิทธิ์กัน
1: ก็เลือกคณะกรรมการที่จะเข้ามาดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ของเรากัน
0: ใช่ค่ะก็อีกไม่กี่วันเนาะจะหมดเขต15กรกฎาคมค่ะมาดูเรื่องของกรณีที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีแนวคิดว่าจะเออร์ลี่รีทายข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าทำไมให้เออร์ลี่เร็วจังอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินทประพันธ์ก็บอกว่าคือจริงๆเนี่ยไม่ใช่คนที่อายุ40ปีจะอยู่ที่ประมาณ40ถึง45เพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยหมายความว่าถ้าจะให้คนอายุ50ปีขึ้นไป early retire เขาก็ไม่รู้จะออกไปทำอะไรใช่ไหมเพราะว่าการเปลี่ยนทักษะการทำงานเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะทักษะในปัจจุบันที่เราอยู่ในยุคของ AI หลายคนตกงานก็เลยต้องถามว่าเราจะ up skill แล้วก็จะ re skill กันยังไงปัญหานี้เขาบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทยนะเมื่อจบมหาวิทยาลัยแล้วเจอเทคโนโลยี AI ทำให้คนเหล่านั้นออกมาเป็นผู้ประกอบการกันเยอะมากไปเปิดร้านอาหารไปทำอะไรก็ตามก็จะใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยประกอบกับโซเชียลมีเดียก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกฉะนั้นการที่จะให้คนอายุเยอะๆมาเปลี่ยนอาชีพก็จะสร้างความลำบากเกินไปเนื่องจากมีครอบครัวที่ต้องดูแลซึ่งผลที่ตัดสินใจจะ early แสดงว่าคนที่มีความพร้อมก็เลยยึดมาตรการการ early retire แบบสมัครใจเอาหมายความว่าถ้าลาออกแสดงว่าคุณมีหนทางที่จะต้องไปทำอย่างอื่นแล้วอะไรประมาณนี้นะคะถามว่าแล้วการประมาณการจำนวนสำหรับคนที่จะ early retire 40ปีขึ้นไปเนี่ยคืออะไรก็บอกเบื้องต้นเป็นตัวเลขหลักหมื่นคนขึ้นไปขณะนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งแต่เรื่องสำคัญที่จะ early ต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่ในโลกอนาคตด้วยไม่ใช่เรื่องปรับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้นะแต่ต้องคิดให้รอบคอบนะคะทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าแนวคิดนี้ทำได้เหรอมันดูแล้วไม่น่าจะสามารถทำได้เนาะคุณประกรณ์บอกว่าถ้าไม่ทำวันนี้รอไปอีก10ปีปัญหาจะเกิดแน่แล้วคนรุ่นต่อไปจะมีปัญหาแล้วกลายเป็นว่าคนที่อายุเยอะทิ้งปัญหาเอาไว้ให้คนรุ่นหลังย้ำว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่มันหมกมานานแล้วดังนั้นต้องยอมรับและต้องดูว่าจะแก้ไขอย่างไรประเภทที่มาด่ามาแซะกันไม่ขอรับฟังแต่ถ้าแนวเสนอแนวคิดมาให้ทำแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยผมชอบขอความเห็นแบบนี้จะดีกว่าค่ะน้องโดม
1: ครับผม
0: โอ้โหนี่คือแกบอกว่ายังไม่ต้องมาแซะเรื่องนี
1: ้ครับก็ถ้าฟังฝ่ายค้านอย่างคุณสิริกัญญาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการearly retire บางตำแหน่งบางอะไรแบบนี้นะครับแนวคิดของรัฐบาลในตอนนี้เนี่ยนะฮะคือฝ่ายค้านเขามองว่ามันเป็นเหมือนแค่การปะขูดลดคนในช่วงระยะสั้นนะฮะแต่ว่าควรจะปฏิรูประบบราชการลดงานที่ไม่จำเป็นไปเลยดีกว่าอันนี้มันจะได้งบประมาณได้อะไรกลับมามากกว่าการที่จะมาอย่างเงี้ยเปิดเออรี่กลุ่มอายุ40อะไรแบบเนี้ยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คุณศรีกัญญาตันสกุลนะฮะฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกว่าก็ควรจะเริ่มปฏิรูประบบลดคนลดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นลงไปเลยตัดทิ้งยุบไปเลยเพราะเขาจะมีหลายหน่วยงานที่มีงานซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็ไม่มีความจำเป็น
0: ค่ะ
1: แต่ได้งบประมาณไปอยู
0: ่ก็เดี๋ยวรอดูเนาะว่าแนวคิดนี้มันสามารถทำได้ไหมหลายคนบอกว่าเร็วไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าในมุมมองเขาบอกว่ามันไม่เร็วหรอกก็ขึ้นอยู่กับเนี่ยในอนาคตเดี๋ยวเด็กใหม่เข้ามาแล้วมันจะเป็นปัญหากับระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผมเมื่อคืนนี้เห็นท่านนายกไปตรวจอุโมงค์รถไฟใต้ดินสายสีม่วงนะครับเขาบอกว่าอุโมงค์รถไฟ MRT ครับพี่ บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยนะครับเกิดน้ำรั่วในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างการ

0: สร้างรถไฟฟ้าที่มากลัวอะไรเขากลัวว่ามันจะเหมือนตรงสามเสนนะพี่ถนนยุบอย่างนั้นเนี่ย
1: ค่ะ
0: เออเพราะว่าเนี่ยมันคล้ายๆกันก็คือกำลังก่อสร้างรถไฟใต้ดินนะครับแล้วมันเกิดมีการยุบตัวมีรอยต่อทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำซึมออกมาเขากลัวว่าเดี๋ยวดินข้างบนจะอุ้มไม่ไหวแล้วเกิดการยุบตัววันนี้ท่านนายกก็เลยบอกว่ามาดูในเชิงวิศวกรรมนะครับแล้วก็มาป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานะเขาบอกตอนนี้สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้แล้วเขาบอกว่าโครงสร้างของวงเวียนใหญ่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่หน้าวชิรพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเบาใจได้ระดับหนึ่งว่ามันจะไม่เกิดการยุบตัวลงไปนะครับก็อัปเดตความเคลื่อนไหวให้ฟังกันครับ
1: อันนี้สายสีม่วงใช่ไหม
0: เพราะว่าสายสีม่วงใต้นะครับ
1: สายสีม่วงใต้ของ
0: กำลังก่อสร้างนะกำลังก่อสร้างอยู่แถวนู้น
1: ใช่ค่ะ
0: เรือนใหญ
1: ่น้ำรั่วน้ำรั่วเออน้ำเยอะอยู่ตรงนี้
0: ครับผม
1: ฮะ
0: เนาะ
1: ส่วนเรื่องของเมื่อวานนี้อ๋อเอาสักหน่อยนึงไหมกฎหมายนิรโทษกรรมเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานนี้มติสภาออกมาแล้วนะคะ306เสียงนะคะเห็นชอบร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะก็ชื่อเต็มๆก็คือร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะคะนี่ก็สวนะเป็นคนส่งร่างนี้เป็นร่างแก้ไขที่ให้สภามาพิจารณาว่าจะให้เห็นชอบหรือไม่นะคะก็อาจจะมีข้อถกเถียงกันค่อนข้างรุนแรงนะคะเรื่องของการนิรโทษกรรมที่อาจจะเกี่ยวกับกรณีหัวสวการได้มาซึ่งสวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของมาตรา112อะไรอย่างนี้ก็ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีคนมองว่าสมมตินะถ้ากฎหมายไม่ผ่านเท่ากับว่าเอากรณีการที่มัดคน 6,000 คนเข้าไปด้วยซึ่งอันนี้ก็บอกไม่เป็นธรรมก็ต้องยุติความขัดแย้ง20ปีให้มันผ่านไปให้สังคมแบบเย็นลงอะไรประมาณนี้คนที่อธิบายเรื่องนี้ก็คือคุณนิกรจำนงส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าอยากให้ที่ประชุมเห็นชอบนะคะแกอธิบายติดให้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยกำลังขัดแย้งกันโดยการถือกฎหมายมาตรา112แล้วมีเยาวชนจำนวนไม่กี่คนแต่ว่าขึ้นความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ที่มองอีกข้างนึงจะมีปัญหาแน่ๆในสังคมแล้วก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้นดังนั้นจึงตัดสินใจว่าทางออกที่เป็นอยู่แบบนี้เนี่ยน่าจะชอบแล้วและหาทางเยียวยาช่วยเหลือบุคคลที่เป็นเยาวชนต่อไปนะคะก็เลยอยากให้ที่ประชุมเห็นชอบก็ปรากฏว่าหลังจากลงมติกันก็306ต่อ141งดออกเสียงไป2เสียงไม่ลงคะแนนไม่มีก็ถือว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วก็จะดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา81ต่อไปค่ะทั้งรุ่งผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ไม่มีล้างผิดคดีหัวสวอะไรนะคะไม่ต้องกังวลอันเนี้ยไม่เกี่ยว
0: ผมค่ะเราพักเพลงสดสักเพลงนะพี่นะ
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้าย
0: ครับผม
2: ปากร้ายใจร้างใจ

0: หลวงจะต้องโดนข้อหาอะไรบ้างเนี่ย
1: ก็พวกพรบคอมอ่ะพี่ใช่ไหมเอารูปเข้าไปเผยแพร่
0: แค่นั้นน่ะโอ้ไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหม
1: เออ
0: แล้วฝ่ายเธอก็โดนฟ้องเรื่องชู้เหรอ
1: ก็ทางนี้ก็นะครับต้องจะฟ้องเรื่องชู้แล้วก็ตัวเธอก็บอกว่าจะไม่กลับไปคบผู้ชายคนนี้แล้ว
0: อ้าวหมายถึงทั้งคู่ใช่ไหมทั้งคู่ทั้งผู้หญิงทั้งคู่จะไม่คบกับผู้ชายคนนี
1: ้ครับผม
0: โ
1: อ้เขามีลูกกันด้วยนะเขามีลูกกันด้วยนะหนึ่งคนนะ
0: หมายถึงฝ่ายไหน
1: หมายถึงว่าฝ่ายเมียหลวงกับ
0: เมียหลวง
1: กับสามีเขาเนี่ย
0: กับผู้ชาย
1: นะฮะ
0: อ๋อก็คือจะหย่ากันมีลูกกันหนึ่งคนแต่ว่าฝ่ายที่เป็นชู้เนี่ยมีลูก4คนนะผู้หญิงคนนี
1: ้อืมแต่กับผู้ชายคนอื่นใช่ไหมกับสามีเขาใช่ไหม
0: เออเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงอายุ38ที่สวยหุ่นดีมีลูก4คนแต่ว่าตัวเธอยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่ามีคนก็ไปบอกมาว่าเธอมีลูก4คนก็บอกว่าเมื่อวานนี้พ่อกับแม่ก็โทรมาบอกโอ้หนักอาย
1: ก็ห
0: นักอ๋อเธอต้องลาออกจากงานเพราะน่าเห็นใจ
1: กัน
0: เน
1: าะลูกคนหนึ่งอายุ1ขวบ
0: โอ้โห
1: แต่ว่าอยู่ที่บ้านของพ่อแม่ฝ่ายชายเมียหลวงเนี่ยฉะนั้นเธอบอกว่าเดี๋ยวถ้าเธอเลิกเนี่ยเธอจะขอเอาเด็กมาเลี้ยง
0: พ่อแม่
1: จะขอลูกเลี้ยงเองเธอจะขอเลี้ยงเองโอ้กลายเป็นปัญหาครอบครัวแล้วก็นะฮะคือบอกว่าเนี่ยมันก็สืบเนื่องมานะคือเขาบอกว่าเขารู้อยู่ตลอดนะผู้ชายเป็นคนเจ้าชู
0: ้
1: เขาก็ให้อภัยทุกครั้งกลับมาคบกันทุกครั้งเพราะฝ่ายชายนั้นหล่อเอาใจเก่งเขาอย่างนั้นนะหล่อใจเก่งเออ
0: เ
1: ออ
0: หล่อใจเก่งโอ้โหแล้วแบบเธอก็จริงๆเหตุผลในการโพสต์นี่คือเธอโพสต์เพื่ออะไรเธอตั้งใจจะประจานเหรอ
1: ก็คงจะตั้งใจประจานแล้วที่มันศักดิ์ศรีมันมาอารมณ์นะตอนนั้นด้วยไหมอยู่ๆมีคนมานอนถึงในห้องของเราอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะต้องรู้สึก
0: ก็เลยทำให้แบบเรื่องมันบานปลายไปขนาดนี้เนาะ
1: ครับผมครับผม
0: ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องผ้าปูที่นอนเรื่องที่นอนสีชมพูเรื่องหมอนโดเรมอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแซวกันไปเออเป็นเรื่องครอบครัวใครที่มีครอบครัวดีๆอบอุ่นก็ต้องรักษาไว้ดีเนาะ
1: ครับผม
0: มีงั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วมันแก้ยากมันแก้ยากมากนะบอกเลยครอบครัวแตกแยกเลยนั่นน่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันพรุ่งนี้ตีห้าวันศุกร์เรากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับข่าวเช้า95ค่ะน้องโด่ง
1: ครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะข่าวฮอต
2: ขณะนี้เวลา 7:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เวกัมไทยแลนด์
2: โดยปู่

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะใน Good Morning ASEAN เบรกนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังเราในช่วง 7:00 น.นะคะพูดคุยกันมาได้ทางหลากหลายช่องทางนะคะบางคนอาจจะรับชมผ่านทางไลฟ์นะคะที่ Facebook Page MCOT News FM 100.5 นะคะเช้านี้หลายท่านก็ทักทายเข้ามานะคะก็ขอบคุณทุกการทักทายเลยนะคะแล้วก็มีอีกช่องทางก็คือทาง LINE @MCOT News ด้วยนะคะ
2: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะด้วยข่าวที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังคะมีข้อมูลนะคะจากประเทศสิงคโปร์ค่ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็น